0: ็น 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสิ้นเดือนนี้
1: ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่จำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดของเด็กที่เกิดในสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอการฟรารมชนะโพธินิมิตวิทยาคม6ประตูต่อ3ขึ้นเป็นจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนและตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงานไทยแลนด์เมียนมาบิสเนสฟอรัม2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาพร้อมเข้าสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศและเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมเศรษฐกิจพลังงานและโลจิสติกส์การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนส่วนการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมลวดีและภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ไทยเมียนมาเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
3: เราได้มีความเห็นร่วมกันที่จะเดินหน้าความร่วมมือในหลายเรื่องให้เป็นรูปธรรมเรื่องด้านการค้าเรามีความยินดีที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่แม่สอดเมียวดีได้กลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งหนึ่งและจะร่วมกันแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้การค้าผ่านเส้นทางสำคัญแห่งนี้ได้กลับมาดำเนินได้อย่างเต็มศักยภาพโดยเร็วที่สุดทั้งสองประเทศจะพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าชายแดนให้กับประชาชนของทั้งสองฝั่งตัวผมและท่านประธานาธิบดีมินอองไลมีความตั้งใจร่วมกันที่จะทำให้บรรยากาศการค้าของทั้งสองประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งภายในปีนี้
2: ด้านนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมากล่าวขอบคุณประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศขณะที่นายพิษณุสุวรรณชตนายกสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมากล่าวว่าการจัดการครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมาและองค์กรพันธมิตรทางเศรษฐกิจชั้นนำของทั้งสองประเทศซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนกว่า700คนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
4: ทั้งสองประเทศเป็นประตูเชื่อมโยงสำคัญของอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยเมียนมาจึงไม่ใช่ประโยชน์ต่อสองประเทศเท่านั้นหากยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคโดยรวมด้วยจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆทางการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้เอกชนของทั้งสองประเทศได้ร่วมกันสร้างแนวคิดใหม่ๆความร่วมมือใหม่ๆและโครงการใหม่ๆที่จะนำไปสู่การเติบโตร่วมกันต่อไปอย่างยั่งยืน
2: ทั้งนี้เมียนมาเป็นคู่ค้าต่างประเทศของไทยอันดับที่22ของโลกและเป็นอันดับที่7ในกลุ่มอาเซียนโดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงกว่า 240,000 ล้านบาททิศทางหลังจากนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างโอกาสใหม่ทางการค้าและการลงทุนให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสิ้นเดือนนี้
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือระดับเทคนิคเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสหรัฐอเมริกามาตรา301จะมีขึ้นในช่วงสิ้นเดือนนี้โดยจะเดินทางไปเจรจาด้วยตนเองพร้อมทีมงานด้านเทคนิคเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเจรจาซึ่งการดำเนินการจะไม่จำกัดอยู่เพียงด้านประเด็นการค้าแต่จะครอบคลุมถึงการลงทุนของภาคเอกชนและความร่วมมือในด้านอื่นๆและยังมีประเด็นที่ไทยมีจุดยืนชัดเจนและไม่สามารถยอมรับได้จึงจำเป็นต้องมีการหารือในระดับนโยบายควบคู่กับการเจรจาโดยจะมีการพบหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาภาพรวมของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นดุลการค้าเพียงอย่างเดียว
6: การคุยกันอย่างที่เรียนนะคะว่าเราก็พยายามที่จะดูแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้ในมุมของนโยบายผมใช้ในเรื่องของการค้าอย่างเดียวก่อนว่าในเรื่องที่มันเป็นขอบเส้นแดงที่เรามีอยู่ยังไงเราก็คงจะยังไม่ยอม
5: ด้านนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มเติม13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยโดยสินค้าที่ไทยเตรียมเสนอขอรับการยกเว้นภาษีได้แก่ข้าวอาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าประมงเช่นกุ้งและปลาทูน่าซอสและเครื่องปรุงรสแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสินค้าเกษตรถุงมือยางและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทโดยคาดว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและจะประกาศขึ้นบัญชีใหม่ทั้งหมดคาดว่าภายในวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นวันนี้โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดโดยคาดว่าจะประกาศภายในวันนี้สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของคะแนนสอบจำนวน 5,925 รายนั้นจะส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนกรณีผู้ผ่านการสอบ97รายที่มีชื่อในประกาศใหม่แต่พบความผิดปกติในลักษณะการปรับแก้คะแนนนั้นบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายในขั้นต่อไปอย่างเด็ดขาด
7: กองกลางเห็นมติไปในทิศทางเดียวกันว่าดำเนินการตามที่กสทได้เสนอ 5,925 คนที่มีความผิดปกติเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะออกประกาศบัญชีใหม่ซึ่งคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยหลังจากการแก้ข้อคำเรียบร้อยแล้วเนี่ยภายในวันนี้การประกาศบัญชีใหม่ของผู้ที่ผ่านการสอบคนที่คะแนนมีความผิดปกติจะถูกส่งข้อมูลพร้อมกับแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดต่างๆที่มีการบรรจุเนี่ยในช่วงประมาณวันจันทร์
1: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่จะมีเงินสะพัดกว่า 11,000 ล้านบาทขยายตัวเล็กน้อยจากปัจจัยด้านค่าครองชีพ
8: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พบว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 11,139 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากปีก่อนแม้ประชาชนยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่จากสภาวะค่าครองชีพและราคาสินค้าที่พุ่ง ่งสูงขึ้นส่งผลให้ต้องปรับพฤติกรรมรัดเข็มขัดเช่นงดเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเลือกร้านอาหารที่ราคาถูกลงและลดงบซื้อของขวัญโดยกิจกรรมยอดนิยมยังคงเป็นการพาแม่ไปรับประทานอาหารทำบุญและมอบของขวัญประเภทพวงมาลัยอาหารเสริมเครื่องนุ่งห่มหรือเงินสดซึ่งกลุ่มเจนซีเป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจเดินทางไปหาแม่มากที่สุด
9: เราก็จะมีตัวเลขของการนะครับใช้จ่ายในช่วงวันแม่เนี่ยสูงสุดในรอบ7ปีนะครับมูลค่าการใช้จ่ายก็คือ 11,400 ล้านโดยประมาณนะครับซึ่งก็ขยายตัว 0.7% ดังนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าไม่มีสถานการณ์ของสงครามนะครับสหรัฐกับอิหร่านที่ทำให้น้ำมันแพงเนี่ยเราเชื่อว่าการขยายตัวของการใช้จ่ายของวันแม่เนี่ยน่าจะดีกว่านี้แต่จุดสำคัญของการใช้จ่ายในช่วงวันแม่เนี่ยสะท้อนว่าเศรษฐกิจยังฟื้นไม่โดดเด่นการจับจ่ายใช้สอยประชาชนยังจับจ่ายใช้สอยด้วยการระมัดระวังแต่ทุกคนก็ต้องการมีวันครอบครัว
8: นายธนวัฒน์พลวิชัยเปิดเผยอีกว่าผลสำรวจยังสะท้อนมุมมองที่ต้องการให้สังคมเพิ่มสวัสดิการดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่มีความหลากหลายให้มากขึ้นควบคู่ไปกับความกังวลด้านโครงสร้างประชากรเนื่องจากคนรุ่นใหม่ทั้ง Gen Y และ Gen Z มีแนวโน้มไม่อยากมีบุตรจากปัจจัยกดดันด้านภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนะนายจ้างและลูกจ้างเตรียมความพร้อมรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เริ่มเก็บเงินสะสมวันที่1ตุลาคมนี้เรือเอกสาโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวถึงกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ว่าเป็นการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างและช่วยเสริมความมั่นคงเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานมุ่งเน้นให้ในจ้างและลูกจ้างร่วมกันออมโดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปแต่ยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สำหรับอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนแบ่งเป็นนายจ้างและลูกจ้างส่งเงินฝ่ายละร้อยละ0.25 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2574และปรับเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.5 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2574เป็นต้นไปทั้งนี้เมื่อลูกจ้างสิ้นสุดการจ้างงานจะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและดอกผลคืนเป็นเงินก้อนภายใน25วันเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นหลักประกันทางการเงินในช่วงเปลี่ยนผ่านการทำงานนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-Switch ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขณะที่ลูกจ้างควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่นี้ต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงเรียนบ้านโศกตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนบ้านวังตลับตำบลถ้ำพนาราอำเภอถ้ำพนาราจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
10: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกสตาร์เป็นครั้งแรกของประเทศเพื่อรวบรวมร้านอาหารริมทางที่ผ่านมาตรฐานไว้ในที่เดียวช่วยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนค้นหาร้านคุณภาพได้ง่ายขึ้นและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและจัดกิจกรรมโรดโชว์ในกรุงเทพพัทยาและเชียงใหม่เพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวและยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ปูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว Axios รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหาร2ฉบับเพื่อจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดของเด็กที่เกิดในสหรัฐจากการท่องเที่ยวเพื่อการคลอดบุตรซึ่งหมายถึงการเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อคลอดบุตรให้ได้รับสัญชาติอเมริกันโดยนโยบายดังกล่าวยังครอบคลุมถึงบุตรของเจ้าหน้าที่นักการทูตต่างชาติในสหรัฐบางส่วนการจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติโดยกำเนิดถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญด้านการควบคุมการเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์โดยก่อนหน้านี้ศาลสูงสหรัฐเคยปฏิเสธมาตรการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มุ่งจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติโดยกำเนิดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้สภาคองเกรสของสหรัฐดำเนินการแก้ไขกฎหมายแทน
1: นางเจนิเฟอร์กอนซาเลสผู้ว่าการเปอร์โตริโกซึ่งเป็นเครือรัฐของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทะเลแคริบเบียนจะเริ่มใช้มาตรการจำกัดการจ่ายน้ำแบบหมุนเวียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังพื้นที่เกือบ68%ของเปอร์โตริโกเผชิญภาวะภัยแล้งรุนแรงส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นคนไม่มีน้ำใช้นานถึง48ชั่วโมงในแต่ละครั้งโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลอย่างน้อยไปจนถึงสิ้นเดือนนี้อย่างไรก็ตามทางการเปอร์โตริโกจัดรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยจะให้ความสำคัญกับโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุเป็นอันดับแรกขณะที่หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐรายงานว่ากรุงแซนฮวนเมืองหลวงของเปอร์โตริโกมีปริมาณน้ำฝนในเดือนกรกฎาคมต่ำที่สุดเป็นประวัติการและคาดว่าสภาพอากาศร้อนและปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงเดือนตุลาคมนี้
0: พลจัตวาเตอร์กีอัลมากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายในพื้นที่พลเรือนของจังหวัดนัดรอนทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บ11รายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการตอบโต้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลีนิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอคู่แรกในกลุ่ม A พิชยาบัณฑิตเฉือนชนะวิชูชิต2-1เก็บชนะแรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกัญชรารมถล่มเอาชนะโพชินิมิตรวิทยาคม6-3คว้า3แต้มแรกขึ้นไปหลังจ่าฝูงส่วนกลุ่ม B อัสสัมชัญชลบุรีเอาชนะวสุทธิวราราม1-0คว้าชนะนัดแรกขณะที่เทพศิรินทร์เอาชนะทีมน้องใหม่เทพศิรินทร์เชียงใหม่4-1เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวปัทธินันเผือกคำโหชนะพิมพิสาวงวานิชขจร2-1เซตปัทธินันเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสาคุณพิสันรัตที่หัวชนะโคอี้ใหญ่ซินหูจากแคนาดา2-1เซตอเล็กซานดราเอล่านักเทนนิสสาวชาวฟิลิปปินส์ยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมหลังเพิ่งคว้าแชมป์ DC Open มาหมาดๆโดยล่าสุดอเล็กซานดราเอล่ามืออันดับ20ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมในศึก WTA 1000 National Bank Open ที่ประเทศแคนาดาโดยในรอบ2เอล่าเบียดชนะอลิเซียปาร์คมืออันดับ71ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เซตผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับเคที่แมคแนลลี่มืออันดับ70ของโลกจากสหรัฐพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย ACC มีมติเป็นเอกฉันท์ไว้วางใจให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ส่วนวันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทุกชาติทราบในภายหลัง ขณะเดียวกันสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างวันที่28ถึง30พฤษภาคมในปีหน้าที่สนาม BMX Racing สวนกีฬากำมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเวทีสำคัญสำหรับการลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกม2028นายกมลดิษฐ์สมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดเป็นประธานแถลงข่าวเครื่องดื่มคาราบาวเป็นนายกระดับฟุตบอลสมัครเล่นไทยเปิดตัวการแข่งขันคาราบาว 7A ไซส์คัพ 2026เวทีฟุตบอลสมัครเล่นระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลรวมไล่ล่าความฝันภายใต้แนวคิดจากสนามบ้านเราสู่สนามเวมบรีเพื่อชิงสิทธิ์เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพไฟนอลฤดูกาล 2026-2027 ณสนามเวมบรีกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทปีนี้คาราบาว 7A ไซส์คัพก้าวสู่ปีที่5ปรับรูปแบบรอบคัดเลือกไประบบลีกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง20ธันวาคมโดยจัดการแข่งขันผ่านสนามฟุตบอลพันธมิตร16สนามทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น192ทีมเฟ้นหาตัวแทนจากแต่ละสนามเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพื่อค้นหาทีมแชมป์ประเทศไทยติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทาง Facebook คาราบาวสปอร์ตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 22:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 16:09 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น
14: หนึ่งนาทีกับกปท.การเข้าโค้งเป็นอีกสิ่งที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้ชำนาญเพื่อความปลอดภัยวันนี้เรามีเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์ทางโค้งที่ถูกต้องมาฝากดังนี้ค่ะ 1. ใช้สายตาประเมินเส้นทางสังเกตสภาพพื้นผิวถนน 2. ลดความเร็วลงก่อนเข้าโค้งกรณีเป็นเกียร์ธรรมดาเปลี่ยนเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเมื่อเข้าโค้งบนถนนที่เปียกหรือลื่นควรเข้าโค้งอย่างช้าๆ3. ผู้ขับขี่เอียงตัวและรถไปในองศาเดียวกันตามทิศทางของทางโค้งหากเป็นโค้งแคบควรจะเอียงตัวรถให้พอเหมาะเพื่อสร้างสมดุลสำหรับทางโค้งที่ไม่อันตรายไม่จำเป็นต้องเอียงรถมากเกินไป 4. เท้าทั้งสองข้างวางอยู่บนที่พักเท้าตลอดเวลาหัวเข่าแนบชิดถังน้ำมันตั้งศีรษะให้ตรงเพื่อช่วยสร้างสมดุล 5. เข้าโค้งด้วยความเร็วที่เหมาะสมสังเกตป้ายจำกัดความเร็วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 6. เมื่อรถวิ่งผ่านโค้งแล้วค่อยๆเร่งเครื่องยนต์อย่างนุ่มนวลเพื่อช่วยพยุงรถให้ตั้งตรงอย่างปลอดภัยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าฤดูกาลคำว่าฤดูกาลมาจากคำว่าฤดูรวมกับคำว่ากาลฤดูกาลมีความหมายแตกต่างกันหลายความหมายดังนี้ความหมายแรกมีความหมายเหมือนคำว่าฤดูซึ่งหมายถึงระยะเวลาแต่ละช่วงของปีที่มีอากาศและปริมาณฝนแตกต่างกันความหมายที่สองหมายถึงช่วงเวลาตามปกติที่ควรเกิดปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาติเช่นภาวะโลกร้อนทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลความหมายที่สามหมายถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งคนควรทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือลมฟ้าอากาศตามธรรมชาติเช่นเราควรเลือกกินผลไม้ตามฤดูกาล
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนงานหัตถกรรมของชาวมอญตอนที่2เสื้อกกเป็นงานหัตถกรรมที่ทำขึ้นใช้ในครัวเรือนผลิตจากกกเหลี่ยมที่ขึ้นตามธรรมชาติตามร่องหรือแอ่งน้ำขังถอนแล้วจักให้เป็นเส้นแบนนำไปตากแดดเมื่อแห้งย้อมสีตามต้องการนำมาสานตามรูปแบบของชาวมอญลักษณะการสานจะสานไขว้สลับบนล่างธรรมดาสานให้เส้นกกทำมุม45องศาของผืนเสื้อเอกลักษณ์เฉพาะคือการเลือกใช้สีที่มีการจับคู่สีตรงข้ามสว่างสดใสเสื่อชนิดนี้มีอยู่ในบ้านชาวมอญทุกบ้านใช้ปูนอนใช้รับแขกเรือในงานสำคัญกรณีที่มีคนตายจะสารเสื่อกกขนาดเล็กปูรองไว้ที่พื้นโลงศพด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ค่ะ
17: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมซึ่งขอให้

0: Radio, freshen up.
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ซึ่งสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: รู้สึกตัวแล้วเหรอจ้ะแม
1: ่อ๋อน้าชน
0: จ้ะน้าเองพ้นเคราะห์ไปทีที่เห็นคุณแม่หน้าตาแจ่มใสขึ้นมาหน่อย
1: แต่มันยังมึนหัวปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัว
0: ไข้หวัดก็อย่างนี้แหละค่ะมันปวดหัวมึนหัวปวดเมื่อยทั้งตัวแหละ
2: เมื่อเช้านี้ไม่รู้สึกตัวเอาเลยรู้มะ
1: อย่าว่าแต่รู้สึกตัวเลยค่ะรู้ว่ามีคนไปช่วยยังนึกไม่ออกเลยว่าเป็นใคร
2: ตายจริงเป็นในขนาดนั้นเลยเหรอ
1: รู้แต่เพียงว่าเขาเป็นคนที่ถูกตาถูกใจมาก
0: อุ๊ยตายแล้วตายแล้วคุณแม
2: ่อะไรนะแม่คนนี้วีดวายกระตุ้งหูไม่เข้าเรื่องเลย
0: ก็คืออ
1: ะไรจ๊ะ
0: คือไม่มีอะไรหรอกค่ะ
2: อย่าไปฟังเลยจ้ะแม่คนนี้รู้อยู่แล้วว่ากระเป๋ากระป๋าไม่เข้าท่าเลยนึกไม่ออกเลยว่าใครช่วย
1: มันปวดหัวมึนงงจนนึกไม่ออกจริงๆค่ะรู้แต่ว่าเขาพยายามช่วยหนูจนสุดความสามารถ
2: และชอบเขามากไหม
1: แล้วเขาเป็นใครเขาไปไหน
2: เขาไปตามหมอมารักษาแม่ด้วย
1: น่าขอบคุณเหลือเกิน
2: แล้วอยากพบเขาไหม
1: ก็ดีค่ะจะได้เห็นหน้าเขาถนัดหน่อยตอนนั้นมันปวดมึนจนนึกไม่ออกจำไม่ได
2: ้งั้นไปตามเขามาพบหน่อยดีไหม
1: ค่ะ
2: งั้นพักก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวน้ากับจี้จะไปตามเขามาพบเสร็จแล้วจะได้กินข้าว

0: ชคดีจริงๆที่เขามาปลอดคนดูสิจนเรามาถึงห้องนอนของคุณแม่แล้วก็ยังไม่มีใครเห็นสักคนถึงจะมีเวรยามก็เวรยามซื่อๆเลยไม่เห็นปล่อยให้เราหลุดเข้ามาจนได้เข้าไปในห้องเลยดีกว่าแม่นอนระทวยหน้าตาขาวเผือดอยู่บนเตียงหลับตาพริ้มทีเดียว
1: มาแล้วเหรอจ๊ะ
0: ครับผมมาแล้ว
1: ฮะคุณเด่น
0: ทำไมเห็นผมแล้วต้องทำตาโตต้องโอตกใจอย่างนั้นด้วย
1: คุณเองเหรอ
0: ครับรู้ว่าคุณแม่ไม่สบายผมก็เป็นห่วงยิ่งรู้ว่ามันมีอันตรายเกิดขึ้นผมแทบจะเป็นบ้าตายอยู่แล้วต้องรีบเข้ามาโดยไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาฝาก
1: ไม่เป็นไรค่ะฉันขอบคุณคุณมาก
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแม
1: ่ไม่ใช่สายตาของเขาคนนั้นไม่เคยมองเราแบบนี้นี่สายตาของคุณเด่นเห็นเราเหมือนสายตาของเสือร้ายที่กระหายเหยื่อไม่ใช่สายตาของเขาคนนั้นจริง
0: ๆทำไมจ้องผมอย่างนั้นล่ะคุณแม
1: ่คุณเด่นมีธุระอะไรหรือเปล่า
0: ผมอยากพูดมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสจะพูดสักที
1: พูดอะไรคะ
0: ผมรักคุณนะ
1: แต่ฉันไม่ให้คุณเข้าไร่ฉันคุณสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ฉันไปนะออกไปจากห้องฉันออกไปจากไร่ฉันซะ
0: คุณบ้าเดี๋ยวนี้กล้าออกปากไล่ผมจะเหร
1: อก็คุณใช่ไหมล่ะที่ยุให้คนงานไร่หยุดงานประท้วงเรียกร้องอะไรต่ออะไรแล้วคนอย่างนี้ฉันจะคบเอาไว้ทำไมอีก
0: คุณเอาอะไรมาพูดผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น
1: ฉันไม่เชื่อคุณอีกแล้วถ้าไม่อยากมีเรื่องฉันขอร้องให้ออกไปจากห้องฉันไปจากไร่ฉันซะไม่อย่างนั้นฉันจะให้คนมาเอาตัวคุณไปไปสิอย่ามายุ่งกับฉันที่ไร่ของฉันอีกต่อไป
0: คุณบ้านี่จะไม่ฟังผมบ้างเลยเหรออะไรกันฮะผมไม่มาที่นี่พักเดียวพอเห็นหน้าคุณก็ขับไล่ซะแล้ว
1: ใช่คุณเคยเป็นเพื่อนฉันเป็นเพื่อนที่ฉันไว้ใจมากด้วยแต่แล้วคุณก็ทำให้ฉันหมดความเชื่อถือไว้วางใจ
0: ผมไม่เข้าใจเลยคุณแม่พูดเรื่องอะไรทำไมต้องโกรธแค้นผมทั้งที่ผมเป็นคนที่หวังดีสนับสนุนคุณแม่มาโดยตลอดนะ
1: ยังแกล้งทำหน้าตายอีกเหรอคุณยุชาวไร่ให้หยุดงานประท้วงฉันเรียกร้องค่าแรงให้แต่งตั้งคุณเป็นผู้จัดการไร่ให้ฉันแต่งงานกับคุณ
0: โอ้นี่ใครเอาเรื่องบาดซบมาป้ายให้ผมเนี่ยคุณก็รู้ว่าผมไม่ได้มาที่นี่เป็นเดือนๆนะ
1: หยุดแสดงละครสักทีเถอะคุณเด่นถึงคุณจะไม่มาเหยียดที่นี่แต่คุณก็วนเวียนอยู่แถวไร่ของฉันโดยเฉพาะที่ร้านค้าชาวไร่เป็นที่พบปะซ่องสุม
0: คุณชี้มาสิใครเป็นคนป้ายร้ายผมเรียกตัวมายืนยันกันต่อหน้าเลย
1: ไม่จำเป็นคุณอย่าคิดว่าคนอื่นจะโง่เหมือนที่ตัวเองคิดสมองฉันมีมือเท้ามีฉันรู้กันละกันคุณไม่ต้องมาตีหน้าเซ่อเอาละฉันจะให้โอกาสคุณรีบไปไม่อย่างนั้นฉันจะให้คนลากคุณไปหรือไม่ก็เอาไปส่งตำรวจซะเลย
0: ไม่รุนแรงมากไปเหร
1: อคุณแรงกว่าฉันก่อนหรือคิดว่าฉันจะยอมให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกมันยังมีอีกแต่ไม่อยากจะพูด
0: เอาล่ะไหนๆคุณก็พูดมาแล้วก็พูดใช่หมดไปเลยสิ
1: คุณให้คนฉุดฆ่าฉันเอาไปมัดตากฝนที่ขนำบนเขาทั้งคืนฉันรู้ว่าจุดประสงค์ของคุณคืออะไรแต่เมื่อไม่ได้ดังใจมีคนไปช่วยฉันมาก็เลยตามฆ่าจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดพอหรือยังสำหรับความเลวระยำของคุณ

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาก๊อกน้ำมันยาก๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรอนดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

เห็นจะพูดดีๆกับชนนีไม่ได้ซะแล้วถึงเธอจะไม่รู้อะไรแน่ชัดแต่ก็สามารถลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องไม่มีทางเลือกซะแล้วกำลังไม่สบายถึงกับนอนคลุมโปงเพราะว่าพิษไข้กำลังวังชาเขาไม่มีนะแล้วไม่มีใครรู้ว่าเราแอบย่องเข้ามาจนถึงห้องนอนก็รวบรัดตัดความซะเลยสิจะได้หมดปัญหาไปจากนั้นอะไรเกิดขึ้นให้มันเกิดไปปราบเสี้ยนน้ำหมดแล้วทุกอย่างก็อยู่ในกำมือของเราคนเดียว

0: มายืนจ้องตาแป๋วอยู่ทำไมโน่นประตู
1: เราไม่มีทางจะทำความเข้าใจกันได
0: ้เราไม่ต้องพูดกันอีกแล้ว
1: ผมว่าเรื่องนี้ต้องมีมือที่สามเมื่อเขารู้ว่าผมรักคุณเขาก็คอยกีดกันกลั่นแกล้งคนที่ไม่รู้ความจริงก็บ้าจี้ตามไปด้วยความสวยก็เลยมาลงที่ผม
0: ไม่ต้องพูดอีกแล้วล่ะค่ะฉันไม่อยากจะฟังอะไรอีกแล้วพอทีเถอะอย่าสวมหน้ากากหลอกฉันอีกเลยไปซะเถอะทางใครทางมัน
1: นี่คุณแม่ไม่เชื่อว่าผมถูกใส่ร้ายอ่ะ
0: ฉันมีพยานหลักฐานพร้อมเห็นจะไม่ต้องฟังอะไรกันอีกแล้วสิ้นสุดกันสักทีสำหรับความเป็นเพื่อนของเรา
1: คุณทำให้ผมผิดหวังอย่างรุนแรงนะคุณ
0: คุณกว้างบอลเข้าข้างฝาแรงแค่ไหนมันจะต้องสะท้อนออกไปแรงเท่านั้น
1: โธ่คุณบ้า
0: ฉันไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วค่ะนี่ฉันบอกให้คุณออกไปไม่ใช่ให้มันนั่งบนที่นอนฉัน
1: คุณไม่เคยเห็นใจในความหวังดีของผมเลยเนี
0: ่
1: ย
0: เห็นจนล้นปลีแล้วค่ะรีบกลับไปเถอะไปสิหรือคุณอยากจะให้ฉันทำอย่างที่พูด
1: คุณแม
0: ่ฉันไม่ฟังคุณอีกแล้วนะชนซ่าจี๊ดมานี่สิ
1: คุณแม
0: ่ ไปนะไปฉันไปสิ
1: คุณทำกับผมเจ็บแสบมากผมรักคุณแค่ไหนคุณก็รู้แต่แล้วคุณกลับทอยต่อผมปันใจไปให้คนเพลจรทั้งนาทั้งหลานหลงไหลมันจะงอหัวไม่ขึ้นไม่คิดถึงการสนับสนุนของผมที่มีต่อคุณในทุกๆทางแม้แต่เงินทองกี่แสนแล้วผมทวงสักคำหนึ่งไหมแต่สิ่งที่คุณตอบแทนผมคือความเจ็บแสบผมทนดูการกระทำของคุณต่อไปไม่ได้อีกแล้วต้องเป็นเมียของผมวันนี้

0: ชื่นใจพอหรือยังเล่าคุณสุภาพบุรุษฮะ
1: เฮ้ยเอ็ง
0: เออใช่ข้าม
1: ึง
0: เออกูมึงไม่ใช่คนอื่นเนี่ยมานี่มานี
1: ่โอ้โหเฮ้ยอย่าจิกหัวทำไม
0: มึงมันสัตว์สัตว์นะมันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้กูสิจะเป็นคนฆ่าผู้หญิงแต่กูก็ไม่ทำมึงกลับคิดฆ่าผู้หญิงให้ตายทั้งเป็น

0: ทิ้งเนี่ยสึกร้องสึกร้องสึกร้องเป็นไง
1: หน้าตาท่าทางของเขาไม่เหมือนในโอ้ยคนเก่าดุดันเหี้ยมเกรียมอาฆาตมาดร้ายทั้งมือทั้งเท้าประเคนเข้าไปอย่างบ้าคลั่งเหมือนเพชฌฆาตมินจนใบหน้าของเจ้าเด่นแตกช้ำเลือดเปลือกท่าทางของเจ้าเด่นเหมือนกระสอบทรายเขาถลุงเอาอย่างดุร้าย
0: มึงแน่นักใช่ไหมฮะแน่นักแน่แน่แ
1: น่อะไรอย่าฆ่าเขา
0: ระยำแล้วจนไม่รู้จะเปรียบกับอะไรนะเธอชื่อแม่เป็นคนดีมีน้ำใจปรารถนาดีต่อทุกคนเหมือนกับคนที่เป็นแม่แต่มึงมันแสนเลว
2: แต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของกูไงมึงรู้ไหมโอ้ยกูมาทวงหนี้ที่ติดค้างกันอยู่เมื่อไม่ให้กูก็ต้องทวงทั้งต้นทั้งดอก
0: มึง
1: ฉันไม่ต้องการให้เกิดการฆ่ากันขึ้น
2: นี่เกือบล้านนะแต่ชนนีไม่จ่าย
0: จริงเลยครับที่คุณเป็นหนี้เขาเกือบล้านอ่ะ
1: ค่ะฉันเป็นหนี้เขาอยู่700,000
2: ได้ยินไหมไอ้ตัวเสือกมึงนี่แสกับเรื่องส่วนตัวของกูตลอดมา
0: ตามสบายนะเพื่อนแต่ว่าไอ้การทวงหนี้นี่เขาใช้วิธีการปล้ำจะข่มขืนกันแบบนี้แหละ
2: ไม่ต้องเสือกนะ
0: นะ
2: มันเป็นเรื่องของกูกับคุณแม่ครับ
0: อ๋อ
2: คุณจะว่ายังไงฮะหนี้สินของผมเป็นปีๆแล้วตั้งแต่คุณพ่อคุณเอาไปจนป่านนี้ยังไม่ได้คืนทั้งต้นทั้งดอกผมต้องการได้คืนคุณจะว่ายังไง
1: เจ้าเล่ห์มารยานักนะที่แรกบอกว่ามาเยี่ยมฉันพูดไปพูดมาบอกว่ารักฉันทำไปทำมาปลุกปล้ำพอมีคนจับได้บอกมาทวงหนี้ก็ล่อนลวดลายแพรว
2: ๆแล้วคุณจะว่ายังไงผมต้องการเงิน700,000พร้อมดอกเบี้ยนะ
1: แบล็กเมย์กันชัด
2: ๆอะไรกันคุณผมต้องการเงินคืนหาผมแบล็กเมย์นั่น
1: เมื่อตอนฉันขายบ้านขายรถขายทรัพย์สินแกบอกไม่ต้องห่วงไม่มีธุระเรื่องเงินให้ทำทวนไปก่อนแต่ในยามฉันไม่มีเงินแกกลับมาทวงหนี้จากฉัน
2: ช่วยไม่ได้คนเราไม่รู้วันตายเนี่ยเกิดความจำเป็นต้องใช้เงินขึ้นมาพอดีแล้วจะทำยังไงผมจะไม่พูดมากอีกต่อไปนะเตรียมเอาไว้ทั้งต้นทั้งดอกเบี้ยอีก3 วันผมจะมารับนะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเดชธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุ

0: ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักพริ้วเลยมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้

0: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
2: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
3: 7 โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
2: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
3: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ
6: ่
7: ะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X
9: Plusไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
10: 10 20 30 40 1020 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริง ออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
12: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
18: Mass FM Mass FM

0: กับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness
0: Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
4: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะ92 MHz เชียงใหม่เรดิโอนะคะอีกหนึ่งควันหลงจากการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวความตอนหนึ่งนะคะบอกว่าห้ามประชาชนพกปืนไม่ว่าจะเป็นอดีตข้าราชการนักธุรกิจหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ใบอนุญาตพกปืนที่ออกมามีอายุพกพาได้ไม่เกิน1ปีถ้าเรานับตั้งแต่มีนโยบายห้ามพกปืนจนถึงตอนนี้ใบอนุญาตหมดอายุแล้วใครพกออกไปผิดกฎหมายรับทราบไว้ด้วยนะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM

0: ังเผชิญกับความจริงอย่างที่เป็นอยู่ไม่ใช่อย่างที่คุณอยากเป็นจริงใจกับทุกคนอย่าเป็นแค่นักบริหารแต่จงออกไปนำทัพจงเปลี่ยนแปลงก่อนที่เหตุการณ์จะบังคับให้ต้องเปลี่ยนถ้าหากไม่มีจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบจงอย่าแข่งกับเขาจงคุมชะตาด้วยตนเองมิฉะนั้นผู้อื่นจะมาคุมแทน
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะมีโชคพราซาขอเชิญสัมผัสงานเชียงใหม่ DigiX 2026มาเปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตด้วยกันนะคะสัมผัสนวัตกรรมดิจิทัลมูลค่าสูงจากผู้ประกอบการไทยกว่า40กิจการแต่ละทีมผ่านการพัฒนาและบ่มเพาะภายใต้โครงการเชียงใหม่เมืองแห่งอุตสาหกรรมและธุรกิจดิจิทัลระดับโลกซึ่งภายในงานนี้นะคะคุณจะได้พบกับ AI and Automation IoT และ Smart Technology Smart City Startup Innovation E-commerce Digital Solutions เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยมีไฮไลท์พิเศษนะคะเป็นการแข่งขัน Product and Business Pitching รอบชิงชนะเลิศเชิญชมนวัตกรรมกว่า40ผลงาน Business Networking and Business Matchingตลอดจนลุ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดธุรกิจดิจิทัลแห่งอนาคตพลาดไม่ได้นะคะเชียงใหม่ DigiX 2026เปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นพบกันค่ะที่ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่างานนี้เข้าชมฟรีนะคะมาร่วมค้นพบแรงบันดาลใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะยกระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจไทยสู่เวทีโลกแล้วพบกันค่ะที่มีโชคพลาซ่า 7-9 สิงหาคมนี้เชียงใหม่ DigiX 2026ค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
0: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education, Beyond Tomorrow. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4 การเวลา
3: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
3: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
2: From passion to creation
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
3: ่เมืองแห่งการเรียนรู
2: ้เรียนรู้สู่มีมรดกโลก
3: ตำบลเจ้าเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู้
0: วัดสวนดอกหรือวัดบุพพารามพระอ อารามหลวงชั้นตรีตั้งอยู่บนถนนสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดสำคัญแห่งล้านนาที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1914โดยพระยากือนากษัตริย์ราชวงศ์มังรายเพื่อให้พระสุมนะเถระจำพรรษาและสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดนี้เคยรุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์มังรายก่อนถูกทิ้งร้างช่วงเมืองตกอยู่ในอำนาจพม่าจนได้รับการบูรณะในรัชสมัยพระเจ้ากาวิละและต่อมาในปีพุทธศักราช2450เจ้าดารารัศมีได้อัญเชิญพระอัฐิเจ้านครเชียงใหม่มาประดิษฐานรวมถึงการบูรณะครั้งสำคัญโดยครูบาศรีวิชัยในปีพุทธศักราช2475ปัจจุบันวัดสวนดอกเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมใจของชาวเชียงใหม่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้านนา
3: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
4: คุณผู้ฟังคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนมาร่วมส่งเสียงเชียร์ทัพนักตบสาวไทยและกระทบไหล่ส่งกำลังใจให้น้องๆ CGM 48ไปพร้อมกันในแมตช์เปิดสนามวันแรกวันนี้นะคะนอกจากความมันระดับอาเซียนบนสนามแข่งขันแล้ววันเปิดสนามศึกวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI 6 CV Cup ในครั้งนี้ขอพาทุกท่านไปพบกับโชว์สุดพิเศษต้อนรับการแข่งขันจากน้องๆไอดอลสุดน่ารักเจ้าถิ่นอย่าง CGM 48บ่ายนี้กระโปรงแดงสุดปังที่จะมาแจกความสดใสเติมพลังเชียร์ให้แฟนๆและนักกีฬาแบบจัดเต็มแล้วพบกันนะคะสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยมีโปรแกรมการแข่งขันนะคะวันศุกร์ที่7สิงหาคมบ่ายโมงอินโดนีเซียพบกับเวียดนามบ่าย4โมงครึ่งฟิลิปปินส์พบกับไทยเสาร์ที่8สิงหาคมบ่ายโมงเวียดนามพบกับฟิลิปปินส์บ่าย4โมงครึ่งทีมไทยพบกับอินโดนีเซียส่วนวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมบ่ายโมงฟิลิปปินส์พบกับทีมอินโดนีเซีย16:30 น.ไทยพบกับเวียดนามสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันได้ทางช่องวัน31และทางแอปพลิเคชันวันดีค่ะ
0: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
5: Your happiness, our happiness. Mass FM. Your happiness, our happiness.

0: นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
1: ่ถึงแม้ว่า 99.9% ของส่วนประกอบของรถยนต์จะอยู่ในลักษณะที่สมบูรณ์แต่ถ้าหาก 0.1% ของรถยนต์มีข้อบกพร่องซึ่งถ้าหากข้อบกพร่องเหล่านั้นรวมไปถึงยางแบนหรือแบตเตอรี่เสียแล้วก็นั่นหมายถึงการที่รถยนต์ของคุณไม่สามารถที่จะใช้การได้ค่ะถึงแม้ว่าชีวิตของคุณโดยส่วนใหญ่นั้นถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงเป็นที่น่าพึงพอใจแต่ถ้าหากส่วนสำคัญในชีวิตของคุณนั้นไม่สามารถจะใช้การได้อย่างดีคุณก็จะรู้สึกไม่เติมเต็มความสำเร็จในการดำเนินชีวิตนั้นไม่ได้หมายถึงการประสบความสำเร็จในที่ทำงานหรือความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวที่บ้านนะคะหากแต่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตก็คือการผสมผสานระหว่างความสำเร็จในชีวิตทั้งสองด้านนั่นเองค่ะบุคคลที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในการทำงานได้กล่าวไว้ค่ะว่าการที่พวกเขาสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายในการทำงานนั้นช่วยเพิ่มความรับผิดชอบที่พวกเขามีต่อชีวิตครอบครัวเพราะพวกเขารู้สึกได้ถึงความมั่นคงซึ่งช่วยปรับปรุงชีวิตนอกเวลางานให้ดีขึ้นด้วยค่ะ

0: รูแรงจับหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: เสียสั่งลุยถล่มราคามอเตอร์ไซค์ Honda เจ็ดรุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัด
0: มีรุ่นอะไรบ้าง
2: Honda Wave 110 Wave 125 Super Cup Scoopy Giorno Plus Lead และ PCX ก็จัดให้ Honda Wave 110 Stand 10,000 ล้อแม็กและ Honda Scoopy ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของแถมจัดเต็ม

0: งพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
2: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรีพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
3: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้Fora B มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
2: Fora B จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย

0: สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: Mass FM. Your happiness. Our happiness.

คุณผู้ฟังคะในวันนี้เชื่อว่าคนไทยรู้จักชื่อนายป๋องกับนายทงผู้ต้องหาทั้งสองซึ่งก่อเหตุฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซียที่จังหวัดชลบุรีใกล้เขาชีจันทน์แต่มากกว่านั้นคือการสะท้อนในความโหดร้ายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมป๋องด้วยเพจช่องวัน31พาดหัวบอกว่าแน่นอนว่าไม่มีใครชั่วช้ามาตั้งแต่เกิดทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นปัจจัยที่แต่งแต้มว่าเราจะเป็นคนอย่างไรจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอาจไม่มีใครต้องเสียชีวิตจากการกระทำของป๋องหากวันนั้นในวัยเด็กเขาเติบโตมาจากการถูกมอบความรักเป็นอย่างดีซึ่งมันก็จะวนกลับไปสู่การให้ความสำคัญกับเยาวชนและครอบครัวเพราะถ้าครอบครัวมีความพร้อมในการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีประสิทธิภาพสังคมก็จะได้รับทรัพยากรคนที่มีประสิทธิภาพและลดความรุนแรงในสังคมได้อย่างยั่งยืนจากข้อความดังกล่าวนะคะได้มีการแท็กเพจซัมอัพซึ่งในความตอนหนึ่งเพจดังกล่าวบอกว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวสังคมได้เริ่มกลับมาตั้งคำถามอย่างหนักถึงเบื้องหลังของป๋องว่าเขาต้องเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบไหนจึงสามารถก่อเหตุฆาตกรรมได้อย่างเลือดเย็นซึ่งประเด็นดังกล่าวนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตถึงภูมิหลังครอบครัวที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายและทารุณกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมพฤติกรรมมนุษย์เพราะการเติบโตมาในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงมักสร้างบาดแผลทางจิตใจทำให้บุคคลนั้นขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและซึมซับการใช้ความรุนแรงมาแก้ปัญหาหรือการอยู่รอดซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ปมเพาะให้บุคคลมีแนวโน้มพัฒนาพฤติกรรมก้าวร้าวและกลายเป็นอาชญากรในวัยผู้ใหญ่ทั้งนี้เด็กที่เติบโตมาแบบไม่ถูกรักมักกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไร้หัวใจป้าของป๋องบอกเล่าเรื่องราวการเติบโตของเขาอันเป็นที่มาของพฤติกรรมรุนแรงและความคิดที่บิดเบี้ยวผ่านผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวไทยรัฐที่ทำการลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยระบุว่าบ้านที่ป๋องเกิดและเติบโตมาเป็นบ้านชั้นเดียวที่ถูกสร้างโดยอิฐปูนสูงราว2เมตรมีสภาพซ่อมซ่อและถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ป้าของป๋องเล่าว่าสามีของเธอดันไปมีความสัมพันธ์กับน้องสาวป้าจึงตัดสินใจยกสามีให้กับน้องสาวซึ่งน้องสาวของเธอก็คือแม่แท้ๆของป๋องและแน่นอนว่าอดีตสามีของป้าก็คือพ่อของป๋องโดยทั้งคู่มีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนคนโตเป็นผู้ชายคนกลางเป็นผู้หญิงและป๋องเป็นคนเล็กสุดในตอนที่ยังเป็นเด็กพ่อของป๋องมักทำร้ายลูกๆด้วยการตีด้วยสายไฟจับช็อตด้วยไฟฟ้าจับโยนขึ้นหลังคาแล้วปล่อยให้ตกลงมาหรือครั้งที่หนักสุดคือจับป๋องผูกไว้กับจักรยานยนต์แล้วขับลากไปกับถนนโดยป้าของป๋องเล่าเพิ่มเติมว่าพ่อของป๋องเป็นพวกลักขโมยจักรยานยนต์ในตัวเมืองพัทยาเวลาก่อเหตุมักพาลูกไปช่วยด้วยหากถูกจับได้ก็จะทำทีเป็นด่าทอลูกในทำนองว่าไปขโมยของเขาทำไมแต่เมื่อถึงบ้านก็จะทุบตีลูกที่ทำไม่สำเร็จพร้อมเสริมว่าพ่อของป๋องมีจิตใจวิปริตล่วงละเมิดลูกสาวตัวเองตั้งแต่อายุ7ขวบกระทั่งในเวลาต่อมาลูกสาวเกิดตั้งท้องเด็กสาวที่แบกรับชะตาชีวิตตัวเองไม่ไหวจึงตัดสินใจปลิดชีพตัวเองจากไปส่วนพ่อของป๋องเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วจากเรื่องเล่าของป้าป๋องทำให้เห็นว่าอิทธิพลของครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมและความคิดเราอาจพออนุมานได้ว่าชีวิตและการเติบโตของเขามันบิดเบี้ยวมาตั้งแต่แรกเพราะครอบครัวสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์หล่อหลอมตัวตนของผู้คนซึ่งบุคคลนั้นจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับการก่อร่างสร้างคนของครอบครัวจนอาจกล่าวได้ว่าครอบครัวนั่นแหละสร้างปีศาจอย่างป๋องขึ้นมาโดยในงานวิจัย Family Influences on the Development of Aggression and Violence ในปี2018เกี่ยวกับอิทธิพลของครอบครัวต่อพัฒนาการด้านความก้าวร้าวและความรุนแรงระบุว่าลักษณะนิสัยที่รุนแรงของคนในครอบครัวสามารถส่งผ่านพันธุกรรมได้ตั้งแต่ก่อนเด็กเกิดทว่าปัจจัยหลักยังคงเป็นสภาพครอบครัวและสิ่งแวดล้อมด้วยความยากจนหรือความขัดแย้งในบ้านจะส่งผลกระทบ
ต่อพัฒนาการของเด็กทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านการเลี้ยงดูที่บกพร่องเช่นการใช้อารมณ์เชิงลบสูงการขาดความอบอุ่นการลงโทษอย่างรุนแรงการปล่อยให้เด็กเผชิญกับความรุนแรงในบ้านซึ่งในงานวิจัยเน้นย้ำว่าการจะแก้ไขปัญหาความก้าวร้าวในสังคมต้องเริ่มที่สถาบันครอบครัวก่อนเนื่องจากครอบครัวสามารถทำหน้าที่เป็นระบบภูมิคุ้มกันที่ต่อต้านความรุนแรงในสังคมได้หากพ่อแม่ส่งเสริมพัฒนาการทางพฤติกรรมผ่านความอบอุ่นวางรากฐานด้วยการสอนให้มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนและการปลูกฝังค่านิยมเชิงบวกต่อลูกแน่นอนว่าไม่มีใครชั่วช้ามาตั้งแต่เกิดทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นปัจจัยที่แต่งแต้มว่าเราจะเป็นคนอย่างไรจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอาจไม่มีใครต้องเสียชีวิตจากการกระทำของป๋องหากวันนั้นในวัยเด็กเขาเติบโตมาจากการถูกมอบความรักเป็นอย่างดีซึ่งมันก็จะวนกลับไปสู่การให้ความสำคัญกับเยาวชนและครอบครัวเพราะถ้าครอบครัวมีความพร้อมในการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีประสิทธิภาพสังคมก็จะได้รับทรัพยากรคนที่มีประสิทธิภาพและลดความรุนแรงในสังคมได้อย่างยั่งยืนเขียนเรื่องนี้โดยกนกวรรณเชียงตันมีภาพกราฟิกประกอบโดยมนทนชนลสุขค่ะ

0: การศึกษา2569ภายใต้การจัดแสดงเทศกาลและผลงานของนักเรียนในหัวข้อการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาภูมิรัฐศาสตร์โลกเปลี่ยนเราปรับสังคมศึกษาเพื่อการดำรงชีวิตในยุคผันผวนโดยนักเรียนแต่ละระดับชั้นได้ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนถ่ายทอดออกมาเป็นนิทรรศการและผลงานที่สะท้อนมุมมองแนวคิดและแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21โดยไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมนะคะคือการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในแต่ละระดับชั้นโดยนักเรียนได้แสดงศักยภาพในการสื่อสารการคิดวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลและการให้เหตุผลเพื่อถ่ายทอดแนวคิดที่สอดคล้องกับโจทย์และประเด็นของหัวข้อที่ได้รับอย่างสร้างสรรค์พร้อมเปิดโอกาสให้คณะกรรมการซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นสื่อสารประเด็นได้ชัดเจนและตอบโจทย์การเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าเซฟมาดผนึกกำลังกับคาโอลอริเอตและชมรม To Be Number 1บริษัทแจ่มฟ้าเซฟมาดจำกัดท้าประลองสเต็ปแดนซ์ระเบิดฟอร์มแดนซ์ให้สุดขีดกับเวทีแจ่มฟ้าแอนด์คาโอคัฟเวอร์แดนซ์คอนเทสต์2026 The Ultimate State สาย cover เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเวทีแห่งความฝันกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งกับโชว์สเต็ปท้าฝันปีที่10อย่าพลาดนะคะใครเป๊ะใครปังงานนี้มีหนาวเตรียมทีมของคุณให้พร้อมแล้วมาโชว์ของเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาทในวันแข่งขันนะคะเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปณลานกิจกรรมแจ่มฟ้าสตรีทศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ0530934471-18นะคะ

0: พันธุ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูน

0: เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
1: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
2: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
3: Mass FM Your happiness Our happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่6ถึง7สิงหาคม2569และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่9ถึง10สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: Bungee Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: ฮะฟรีเหร
4: ออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
2: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
5: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
2: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: You're listening. 92.

ไปนานๆเลยนะคะวชิราวลีเพลงนี้กับจีฟค่ะก่อนนั้นมี Tree for Tree กับใจของคนคอยคอยวันศุกร์กันอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังนี่แหละถึงแล้วนะคะวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569นะคะซึ่งเป็นจะว่าไปเป็นศุกร์แรกของเดือนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเริ่มต้นสิงหาคมวันที่1เนี่ยเป็นวันเสาร์เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันศุกร์แรกของเดือนสิงหาคมกันนะคะอากาศเช้าๆนี่วันนี้แดดแรงแต่เช้ากันเลยทีเดียวค่ะกันนะฟังอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงแล้วก็แปรปรวนซึ่งความแปรปรวนในข้อนี้ก็คือมีความรู้สึกว่ามันครึ้มตลอดทั้งวันเลยนะเมื่อวานนี้ก็ครึ้มมากกลับบ้านไปมองท้องฟ้าเอ๊ะเมฆเยอะจังฝนจะตกไหมเงียบทั้งคืนไม่มีฝนใดๆทั้งสิ้นจนถึงเช้านี้แดดเริ่มมากันแล้วด้วยค่ะคุณผู้ฟังอยู่ใต้ฟ้าก็ไม่ต้องกังวลจะฝนตกจะแดดออกก็ดูแลตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันกับวันศุกร์แบบนี้ด้วยฟังเพลงเพราะได้กันเหมือนเดิมค่ะ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาเป็นเพื่อนคุณฟังแวะมาดูอากาศเช้านี้กันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับศุกร์ที่7สิงหาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะขอให้ประชาชนก็ติดตามข่าวสารและก็ฝากให้ระมัดระวังเรื่องของฟ้าฝนกันด้วยส่วนบริเวณเชียงใหม่เราวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมาดูจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 25.6 องศาและสูงสุด34องศาบนยอดดอยอินทนนท์12องศากิ่วแม่ปาน15องศาพระตำหนักภูพิงค์ราชินิเวศ14องศาและสถานีเกษตรหลวงอังคาง 20.4 องศาเซลเซียสค่ะวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ก็หลบลีกบริเวณในตัวเมืองเพราะว่าจริงๆแล้ววัน2วันในกิจการในบ้านเราค่อนข้างเยอะมากๆอีเวนต์ใดๆต่างๆนานามากมายทีเดียวค่ะก็หนีขึ้นดงขึ้นดอยกันไปก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวเพราะว่าอากาศข้างบนนี้เหมือนติดแอร์มากๆแต่อาจจะเจอฝนกันนะเพราะว่าบนดอยเนี่ยมีฝนอาจจะเป็นลักษณะของฝนตกที่แบบเบาๆอะไรประมาณนี้เป็นละอองฝนแต่ลงมานี่เจออากาศร้อนก็ทำให้เราป่วยได้นะดูแลตัวเองกันด้วยกันละกันค่ะเข้าสู่เช้าของวันศุกร์สุดวันศุกร์แรกของเดือนสิงหาคมฟังเพลงเพราะด้วยกันชั่วโมงนี้มีทั้งเพลงไทยและก็เพลงสากลมาฝากกันด้วยนะคะMusketeer เพลงนี้บ้างหลังจากที่ฟังเวอร์ชั่นคัฟเวอร์เยอะละนี่คือออริจินอลของเขาแค่คุณค่ะ

นี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่ถูกนำมาร้องในเวอร์ชัน cover เยอะเลยค่ะนี่คือต้นฉบับของเขา original กับ City Minds นะคะฝากฉันตายมัสกาเทียกับแค่คุณด้วยค่ะการรายการกับ27นาทีวันนี้คนน่าจะเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของการแข่งขันวอลเลย์บอลช่วงเย็นนี้นะคะซึ่งจริงแล้วคู่แรกน่าจะเริ่มประมาณสักบ่ายๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเท่าที่ดูในส่วนของกำหนดการในการแข่งขันแต่ว่าทีมไทยเราจะแข่งขันในช่วงเวลาประมาณ 4:30 นะคะคุณผู้ฟังซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการแจ้งข่าวเพื่อความสะดวกในการเข้าชมนะคะขอความร่วมมือผู้ที่ถือบัตรทุกท่านค่ะศึกษาขั้นตอนและเงื่อนไขในการรับริชแบนก่อนเดินทางมาถึงสนามเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีริชแบนก็เข้าไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจซึ่งเขาเปิดรับริชแบนตั้งแต่ 10:00 นของวันที่7ถึง9สิงหาคมนะคะที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีรับริชแบนตั้งแต่10นาฬิกาถึง15นาฬิการับได้เฉพาะวันแข่งขันเท่านั้นค่ะก็คือถ้าเกิดเรามีตั๋วของวันเนี้ยเราก็ไปรับของวันนี้แล้วเกิดมีตั๋วของพรุ่งนี้ก็ไปรับของพรุ่งนี้นะไม่ใช่ว่าแข่งพรุ่งนี้แล้วไปรับวันเนี้ยไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังรับได้เฉพาะวันแข่งเท่านั้นแล้วก็เปิดให้เข้าสนามตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปผู้ถือบัตรต้องมารับด้วยตนเองไม่สามารถให้ผู้อื่นมารับริชแบนแทนได้และดูจะวุ่นวายเล็กน้อยค่ะแล้วก็เตรียมบัตรเข้าชมแล้วก็เอกสารเกี่ยวข้องให้พร้อมนะคะเพื่อความรวดเร็วในการรับริชแบนและก็เข้าชมการแข่งขันด้วยค่ะมาร่วมแรงร่วมใจในการเชียร์ทีมไทยและก็นักกีฬาทั้ง4 ชาติอาเซียนไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่การแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนั่นเองซึ่งหลายๆคนก็คงจะไปกันแน่นอนมีบัตรแล้วก็อย่าลืมมารับริชแบนก่อนเข้าสนามกันด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเช้าของเราค่ะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มค่ะพร้อมข้อเสนอพิเศษที่ให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้นจะชอบแบบไหนก็เดินทางได้สบายๆ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกแบบทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์ค่ะบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยนะคะ Toyota New Camry เขาเสนอพิเศษทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.09% และทางเลือกที่2ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD กันด้วยหรือว่าจะเป็นคันนี้ค่ะคุณผู้ฟังโค้งสุดท้ายถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะคะกับรุ่นของ Land Cruiser FJ ค่ะราคาพิเศษช่วงแนะนํา1,269,000 บาทจากราคาปกติ 1,289,000 บาทอยากจะได้กระบะเอาไว้ใช้งานทางรุ่นของ Hilux Champ นะคะคันนี้เลือกเขาเสนอพิเศษสุดคุ้มจากเราแล้วก็รวมไปถึงรุ่นของ Hilux Tower กันด้วยทุกรูปแบบการเดินทางเลือกได้ Toyota เชียงใหม่เราพร้อมเปิดทำการทุกวันยินดีที่จะดูแลคุณเสมอนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณยินดีดูแลคุณเสมอนะคะให้การเดินทางเป็นเรื่องที่เราสบายใจกันดีกว่าค่ะหมดปัญหารถเสียกลางทางอย่าลืมนำรถเข้าไปตรวจเช็คเป็นประจำกันด้วยกันละกันนะคะอัปเดตกิจกรรมเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยมาถึงงานของโมโนโทนเพลงนี้บ้างคุณได้ฟังถามมานะคะกับเพลงรักเพลงหนึ่งค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย16%ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: อกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
1: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
0: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
1: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

I've laughed and cried. I've had my share, my fill of losing.

0: Mom, this is your son singing. I love you. Thanks, everybody. Good night.
1: เพลงจากโรบี้วิลเลียมส์เพลงนี้ค่ะคุณฟังจากบรรยากาศแสดงสดของเขาด้วยนี่คือ My Way ในเวอร์ชันแบบว่าร้องสดได้ฟีลลิ่งมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะตอนท้ายมันได้ใจสุดๆไปเลยค่ะก่อนนั้นงานของคริสเตียนบาติสต้ากับ The Way You Look At Me การนาฬิกา48นาทีแล้วนะคะกับช่วงสายของเราเชียงใหม่รีเดียว92เมกะเฮิรตซ์ชวนคุณมาเปลี่ยนลุคใน14วันเพราะว่ากันว่าถ้าเกิดทำตามนี้ไม่ใช่ทำวันเว้นวันนะทำ14วันต่อเนื่องอ่ะ14วันจะน้อยไปสักครึ่งเดือนสัก20วันก็ได้อย่างเช่นการนอนก่อน23นาฬิกาบางคนทำได้นะ2ทุ่ม3ทุ่มปั๊บง่วงแล้วก็นอนเลยอันนี้ดีมากๆนะคะนอนก่อน23นาฬิกาดื่มน้ำวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรค่ะเลี่ยงโซเดียมแล้วก็ของหวานจัดทั้งหลายทาครีมกันแดดทุกวันนะคะมาร์กหน้าวันเว้นวันก็ได้ค่ะกันคิ้วตัดผมให้เป็นทรงจะได้แบบลุคของเราดูเรียบร้อยดีกว่าปล่อยให้ผมยุ่งเหยิงพันกันหัวฟูต่างๆนานาสระผมทุกวันไม่ปล่อยให้มันค่ะบางคนอาจจะสระวันเว้นวันก็ได้อยู่แต่บางคนนี้สระทุกวันจริงๆทั้งสระทั้งทำโน่นทำนี่กับผมคือแต่ละวันในเสียเวลากับการทำผมค่อนข้างเยอะแต่มันได้ผลคุ้มค่าตรงที่เรามีความมั่นใจไม่มีใครอยากจะผมชี้ฟูออกบ้านแน่นอนนะคะออกกำลังกายวันละ20-30นาทีนั่งแล้วก็ยืนหลังตรงไม่ห่อไหลนะคะใช้น้ำหอมหรือว่าโลชั่นกลิ่นหอมที่ทำให้รู้สึกว่าหน้าอยู่ใกล้แต่ว่าใหญ่แรงเกินไปนะเคยเหมือนกันเวลาที่ไปไหนแล้วมีคนใส่น้ำหอมกลิ่นแรงๆมานี่บางทีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันใช้แบบกลิ่นหอมอ่อนๆ อะไรประมาณนี้น่าจะดีกว่าแต่งหน้าในโทนที่เหมาะสมกับสีผิวไม่ปรุงจืดเกินไปแล้วก็ไม่ปรุงจัดเกินไปด้วยนะคะแล้วก็เลือกสไตล์ในการแต่งตัวให้เหมาะสมกับรูปร่างของเราแค่นี้ก็ทำให้เรามีความมั่นใจปรับลุคให้ออร่าทำได้ง่ายๆลองดูกันละกันค่ะสัก 4-5 ข้อนี้น่าจะโอเคอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ของเราค่ะปรับลุคปรับบ้านเราให้ดูดีได้เช่นเคยนะคะกับสินค้าราคาพิเศษที่กบเป็นหาวจัดให้ฝนมาแล้วมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าเราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมก่อนค่ะบ้านไหนที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลเป็นเฮาส์ชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญพิเศษซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วค่ะครบทุกตัวช่วยในการซ่อมทั้งงานยาแนวกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดเลยซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้ที่โกลเป็นเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวกับโกลเป็นเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณค่ะ Rainy Expo ลดถล่มราคาท้าฝนสูงสุดถึง 50% ช็อปได้สบายๆอย่าลืมไปช็อปกันได้ที่โกลเป็นเฮาส์นะคะอัปเดตโปรโมชั่นใหม่เพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโกลเป็นเฮาส์สาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและสาขาฝางและช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังกับโกลเป็นเฮาส์ยินดีให้บริการทุกวันกับสินค้าราคาพิเศษแล้วก็กับความคุ้มค่าให้คุณได้เลือกการเชิญได้ที่โกลเป็นเฮาส์นะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิร์ตซ์ค่ะมาถึงงานของ Troye Sivan เพลงนี้บ้างกับ Angel Baby ค่ะ

งเจ้าเบบี้ค่ะคุณฟังเงินจากทรอยซีวานนะคะและแป๊บเดียวตอนนี้ใกล้จะ10นาฬิกาแล้วด้วยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงช่วงเช้าของวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้ด้วยค่ะบางคนก็เตรียมแพลนในการพักผ่อนกันเที่ยวกันแล้วและช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่ากิจกรรมในเชียงใหม่เราก็ยังเยอะกันอยู่โดยเฉพาะในโซนของเส้นคันคลองสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่100ปีใครจะไปวิ่งอบจเอยหรืออะไรเอยในโซนนั้นช่วงของวันศุกร์คนเสาร์วันอาทิตย์รถต้องแน่นแน่นอนวางแผนกันด้วยกันละกันนะคะขอบคุณส่งท้ายชั่วโมงนี้กับผู้สนับสนุนรายการที่ใจดีกับเราเสมออย่าลืมค่ะสินค้าดีถูกใจดูแลบ้านให้ดูดีได้เสมอสินค้าดีที่โกลบอลเฮาส์รอคุณอยู่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะและรวมไปถึงการเลือกรถที่ตรงใจโดนใจไปไหนสบายใจได้เลือกโตโยต้าครั้งใดมั่นใจโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณด้วยค่ะส่งท้ายก่อนด้วยเพลงนี้งานของคลีนบัณฑิตกับรอกบายนะคะเจอกันรอบบ่ายชั่วโมงหน้าดีเจจุนรออยู่สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงพาณิชย์นำคณะเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้เสนอแนวทางเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทยนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาภายหลังสหรัฐใช้มาตรา301เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลด้านแรงงานภาคบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเดินทางไปสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือในระดับนโยบายและระดับเทคนิคพร้อมเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนให้มีความคืบหน้าและสามารถหาข้อสรุปได้โดยเร็วเนื่องจากประเทศคู่ค้าในภูมิภาคที่สามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐได้แล้วเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียได้รับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอยู่ที่ร้อยละ10และแม้ว่าสหรัฐจะมีข้อเสนอและข้อเรียกร้องหลายประเด็นในการเจรจาแต่ไทยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเป็นหลักพร้อมเตรียมนำเสนอแนวทางสร้างสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศอาทิการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในสหรัฐเพิ่มขึ้นรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งนี้เป้าหมายของการเจรจาไม่ได้มุ่งเพียงให้อัตราภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องเป็นอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินกว่าที่ไทยเคยได้รับร้อยละ19และต้องสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนและเวียดนามนางสาวกิริดากล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าขยายตลาดส่งออกใหม่ๆนอกเหนือจากสหรัฐเพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรี FTA อาทิไทยสหภาพยุโรปอาเซียนแคนาดาและอาเซียนเกาหลีใต้เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus.
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus.
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: นมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
5: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
4: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อะ
9: ไปหาหมอเธ
10: อไม่อะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณ
10: ใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
13: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: ใกล้หน่อย
1: นะฮะเย็นนี้อย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังเย็นนี้เน้นนี้นะไปติดตามนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับคุณผู้ฟังสำหรับ CV Cup นะฮะ2026นะฮะไทยกับฟิลิปปินส์นะครับคุณผู้ฟังวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 4:30 นะครับที่สนามสปอร์ตกีฬาเชียงใหม่700ปีนะใครที่มีบัตรแล้วก็ไปเชียร์ขอบสนามให้เต็มที่เลยครับส่วนใครที่ซื้อบัตรไม่ทันนะฮะหรือว่าแหมไปแล้วรู้สึกว่าคนมันเยอะนะก็รอชมการถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านกันละกันทางช่องวัน31นะครับชาวเชียงใหม่นะมาเป็นพลังเสียงเชียร์ให้กับสาวไทยติดขอบสนามนะครับส่งกำลังใจให้ทุกๆคนเลย
2: Hey yo 2026
3: Hey hey
1: สวัสดีในวันเช้าวันศุกร์นะครับ
3: สาวต้องเขียนรถแฟน
1: ศุกร์ที่7นะฮะสิงหาคมครับผู้ฟังศุกร์แห่งชาติด้วยปรับจังหวะสนุกๆนิดนึงฮะ

โลกใส่สะโพกด้วยกันนะครับแต่บางทีบางจังหวะมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลงล็อกอ่ะขาเขินนี่ไปหมดนะฮะอาการปวดถามหาครับช่วงนี้เนี่ยนะฮะใครที่ไปออกกำลังกายโดยเฉพาะไปเต้นแอโรบิกนะฮะไปเต้นแบบวาไรตี้แดนซ์อะไรอย่างนี้ครับแน่นอนบางจังหวะคุณเนี่ยขยับผิดปุ๊บเนี่ยนะฮะโอ้โหความเจ็บปวดถามหาเลยทีเดียวนะครับอย่าปล่อยให้ความปวดความเมื่อยมาขัดจังหวะความสุขของคุณนะฮะจัดการอาการเหล่านี้ด้วยฟลานิลครับครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมลทิซาลิซาเลสนะครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดนะฮะแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆนะครับในบริเวณที่มีอาการนะตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดนะครับไม่ว่าจะปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกปวดข้อฟลานิลพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเรามั่นใจนะฮะและเข้าใจดีครับว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดนั้นสะสมไปรบกวนการใช้ชีวิตของคุณครับมีฟลานิลติดบ้านพกติดกระเป๋าไว้เสมอๆนะฮะคุณผู้ฟังครีมบรรเทาอาการปวดฟลานิลครับมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับไปกันต่อดีกว่าไหนก็สนุกแล้วฮะแล้วดร.แดนซิ่งตามต่อเลยฮะ

ิงเก48นะครับและนี่คือโดดิดงฮะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับวันศุกร์คือวันนี้เนี่ยนะฮะไทยพบกับฟิลิปปินส์นะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่8ไทยพบกับอินโดนีเซียแล้วก็วันอาทิตย์ครับที่เขาบอกว่าบัตรขายหมดเร็วที่สุดนะฮะนั่นก็คือไทยพบกับเวียดนามนะครับซึ่งแน่นอนว่าคู่นี้นะฮะเราต้องให้กำลังใจสุดๆเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าเป็นคู่กัดแบบไม่เหมือไม่เมามาโดยตลอดเลยทีเดียวนะครับผู้ฟังนี่คือ3คู่นะฮะที่ไทยต้องไปเจอกันนะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะก็ไปเชียร์กันเต็มที่เลยกันละกันนะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าในช่วงนี้นะฮะเรากลับมาครับพร้อมกับเรื่องราวดีๆนะฮะที่หลายๆคนบอกว่านี่อยากจะได้รถใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะครับแน่นอนฮะวันนี้ไปพบกับน้อง MG ครับกับ MG Urban นั่นเองนะฮะรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG ครับคันนี้สดใหม่นะฮะใครที่ชอบรถดีไซน์น่ารักเรียบหรูดูทันสมัยขับง่ายต้องยกให้เขาเลยครับเพราะเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบช่วยการขับขี่ครับห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายมีระบบเป่าลมด้วยนะฮะที่เบาะนั่งครับพร้อมกับด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรสำหรับการชาร์จนะครับ1ครั้งเต็มๆนี่วิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรพร้อมบริการหลักการขายที่สบายใจหายห่วงได้เลยครับกับศูนย์บริการทั่วประเทศที่มีมากถึง126แห่งพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะครับแวะไปเจอน้อง MG Urban ตัวจริงได้เลยครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศตอนนี้เรามีรถให้คุณได้ไปทดลองขับและพร้อมส่งมอบกันแล้วนะครับ

0: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์
6: เป็นตัวพบกันได้เลยนะฮะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับพูดถึงเรื่องของดอกไม้ที่ชื่อว่ากัญญิกาดอกไม้แห่งราตรีที่ซ่อนเรื่องราวความลึกลับนะครับดอกไม้สีขาวที่มีหลอดสีส้มแดงจะค่อยๆเผยกลิ่นหอมอันเย้ายวนครับนี่คือดอกไม้ที่มีเสน่ห์อันลึกลับนะฮะที่ชาวอินเดียเรียกด้วยความเคารพนะฮะว่าปาริชาตินั่นเองครับแล้วก็ชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยกลับเรียกมันว่าต้นไม้แห่งความเศร้านะฮะดอกกัญญิกานี่คือจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังนี่คือผีสาวที่หลายๆคนได้ยินชื่อแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวนะฮะไปติดตามชมได้เลยครับกับ The Influencer กับรินระดานะครับที่จะมาพร้อมกับความสยองความดุความโหดความแรงทะยุสัญญาณ 5G นะครับคุณผู้ฟังกับรินระดา Influencer ที่ตัดสินใจทิ้งร่างของตัวเองจากชั้น14กับระฟ้าคอนโดมิเนียมนะฮะเพื่อสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตร้อยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักนะครับก่อนที่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายพร้อมโอกาสเพียงแค่49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสาสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีฮันน่าเด็กสาวลึกลับที่ติดตามมาจากปรโลกคอยคุมกฎของเวลาและก็ปอครับชายหนุ่มขายบะหมี่เกี๊ยวที่แสนธรรมดาที่จะต่อสู้ให้ลินระดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมานะฮะติดตามชมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เลยครับ20สิงหาคมนี้นำแสดงโดยโยชิรินระดานะครับกระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาแล้วก็ร่วมด้วยนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายนะครับกระแสแรงแน่นอนฮะกับภาพยนตร์ไทยสยองขวัญแห่งปีนะครับติดตามชมได้เลย20สิงหาคมนี้ The Influencer รินระดาครับ
7: Refresh Refill the Music

ลาฮูลาครับจาก2005ที่วาราตรีสนานดีนะฮะในช่วงของวันศุกร์แบบนี้นะครับแล้วขอบคุณกับความสุขที่เราส่งต่อให้คุณนะฮะที่ไฮยูเชียงใหม่ครับเราคืนความมั่นใจให้คุณมีรอยยิ้มอีกครั้งพร้อมกับความสุขนะครับใครที่เผชิญปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมผมร่วงจากการทำเคมีหรือคีโมนะครับรวมไปถึงหูฟังที่อยากจะเปลี่ยนรูปแบบรูปลักษณ์ตัวเองนะฮะทรงผมสวยๆนะฮะยังไม่อยากไปตัดผมแต่อยากจะได้ผมทรงใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะปรึกษาเราได้นะครับเรามีวิกผมแท้นะฮะแล้วก็วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนสวยเป็นธรรมชาติในการเสริมบุคลิกภาพนะครับอย่าได้ทรงไหนแบบไหนฮะทรงผมเนี่ยเหมาะกับคุณแน่นอนสีผมเอ่ยอะไรเอ่ยนะคุณผู้ฟังปรึกษากับเราครับแล้วก็มาลองสวมกันได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะฮะซึ่งเราเปิดบริการทุกวันครับตั้งแต่ 9:30 ถึง 20:00 นะฮะคุณผู้ฟังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0918583613ไฮยูเชียงใหม่ครับเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องที่วิกผมไฮยูครับ

นั่นแหละฮะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าบางทีความอ้วนเนี่ยมันดูน่ารักนะฮะแต่บางทีถ้าอ้วนมากๆมันก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพได้นะครับวันนี้หลายคนกังวลนะฮะเรื่องของน้ำหนักเพิ่มนะฮะน้ำหนักตัวที่มากขึ้นการลดน้ำหนักก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่สามารถที่จะช่วยนะฮะเรื่องของระบบในร่างกายนะครับให้มันดีขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นนะฮะแล้วก็ห่างไกลจากโรคภัยเงียบๆอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคอะไรอีกต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับที่จะมาพร้อมกับปริมาณน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นวันนี้คุณผู้ฟังพยายามลดอยู่แต่ก็ไม่ลดได้สักทีนึงนะครับใครที่มีปัญหาแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเหนื่อยใจท้อใจซะเหลือเกินปรึกษากับเราได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังที่โรงพยาบาลลานนานะครับคุณผู้ฟังเรามีศูนย์ผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนักนะครับคุณผู้ฟังซึ่งแน่นอนจะมีระบบการคัดกรองมีคุณหมอนะครับที่คอยให้คำปรึกษาว่าคุณเนี่ยอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่านะฮะและจำเป็นต้องทำมากน้อยแค่ไหนนะครับที่ศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องที่โรงพยาบาลลานนานะครับเรามีทีมแพทย์ทีมที่จะคอยดูแลคุณนะครับ

ด้วยการใช้ยากินหรือยาฉีดแต่ยังควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้เหล่านี้เข้าเกณฑ์นะครับแต่ว่าต้องไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะฮะก่อนที่จะเตรียมตัวผ่าตัดลดขนาดกระเพาะนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเพื่อสุขภาพที่ดีครับคุณผู้ฟังน้ำหนักเกินก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะฮะดังนั้นนะฮะการมีสุขภาพดีคือต้องดีทั้งกายแล้วก็ดีทั้งใจด้วยนะครับปรึกษากับเราได้เลยที่โรงพยาบาลลานานะฮะแวะมากันได้นะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่โรงพยาบาลลานาที่ทางไลน์ไอดีนะครับที่ @lanaHospital นั่นเองนะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเรานะครับ0521347777ครับเบรกสักครู่หนึ่งคุณฟังชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามฟังอีก3เพลงนะฮะจังหวะยังคงไม่ลดนะฮะยังคงอยู่ในจังหวะกลางๆนะครับไปจนถึงสนุกๆนะฮะวันนี้วันศุกร์ด้วย3เพลงนี้รอคุณต้นชั่วโมงครับ

0: time.
1: On the way. Don't go anywhere.
2: อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยว3เพลงนี้ไปเริ่มกันต่อในชั่วโมงหน้าบิลกินยิ่งดูยิ่งชอบนะครับหวานไก่ตื้นจากกันกันแล้วก็ปิดท้ายที่ Dema จาก Jasminica สักครู่เดี๋ยวมาครับ
0: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากระวังฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกสาเหตุจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากวันนี้ภาคเหนือเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดพื้นที่เสี่ยงฝนตกภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีและระยองภาคใต้ฝั่งตะวันตกระนองพังงาและภูเก็ตขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนพายุไต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นและจะขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนช่วงวันที่9ถึง10สิงหาคมโดยพายุไม่เคลื่อนเข้าส่งประเทศไทยผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงาน

0: ดรายร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
6: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
5: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Rise In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
10: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อให้คู่สุขภาพ
13: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
15: ีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
16: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radioชิงใหม่ Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

เป็นคำที่วัยรุ่นมักจะใช้กันเต็มมานะครับเจสซี่เมนิก้านะฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นนะครับมีบิลกินยิ่งดูยิ่งชอบแล้วก็หวานเกตื้นจากกันนะครับนี่คือ3เพลงที่ได้ฟังกันในวันศุกร์แห่งชาตินะฮะคุณผู้ฟังก่อนที่จะหยุดไปพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ปลายสัปดาห์นะครับในช่วงของสัปดาห์หน้ามีวันหยุดกลางสัปดาห์ด้วยนะฮะตรงกับวันแม่แห่งชาตินะครับก็จะเป็นวันหยุดอยู่กลางสัปดาห์พอดีเลยฮะเรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรนอกจากอยู่กับบ้านเฉยๆแล้วก็พาคุณแม่ไปหาอะไรอร่อยๆทานกันดีกว่านะครับเอาละฮะในช่วงวันศุกร์แบบนี้ยังส่งต่อเพลงสนุกๆด้วยกันนะครับที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับไม่ว่าเพลงนั้นคุณจะเป็นเพลงนี้ยุคไหนนะฮะจะเก่าแค่ไหนหรือจะใหม่มากๆนะฮะหยิบมาให้ฟังแน่นอนนะครับในช่วงเวลานี้ไปต่อที่น้องยาย่าแล้วก็ดาวเวย์นั่นเองครับนี่คือ Make It Happen

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
1: Alinamin X สำหรับคนที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับพักผ่อนไม่พอหรือว่าทำงานหนักมาทั้งวันอย่าปล่อยให้ร่างกายนั้นทรุดโทรมนะครับแล้วก็อ่อนเพลียนะให้ Alinamin X Plus ครับวิตามินคุณภาพจากญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายของคุณกับการตอบโจทย์คนที่ต้องการดูแลนะครับ Alinamin X Plus เม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกมากนะครับทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารเราจัดเต็มด้วยส่วนประกอบของมีเฟอร์ซันไทอัลมีนนะครับคุณผู้ฟังอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยดูดซึมได้เร็วและก็ง่ายขึ้นและยังมีวิตามิน B6 B12 และวิตามิน E รวมไปถึงแคลเซียมแพนโพทิเนตนะครับที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายอย่างตรงจุดด้วยมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นครับสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียฟื้นฟูร่างกายจากการบาดเจ็บเสริมวิตามินนะครับให้กับสตรีมีครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรรวมทั้งช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบแล้วก็อาการชาปลายมือปลายเท้านะครับสามารถช่วยได้นะฮะพร้อมไปต่อได้ทุกวันครับหาซื้ออะลินามิน X Plus ได้เลยครับที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยนะ
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

งานล่าสุดจากพี่บอยกสิยพงศ์นะครับฝากส่งด้วยนะเป็นเสียงร้องของน้องเจ้านายครับศิลปินรุ่นเจนใหม่นะครับที่มาทำงานกับตำนานหนึ่งบทเพลงความรักอย่างพี่บอยกสิยพงศ์นะฮะและนี่เป็นครั้งแรกเช่นกันนะครับที่พี่บอยบอกว่าเป็นการเขียนเพลงในรูปแบบของความเป็นญี่ปุ่นนะฮะโดยเอาเทคนิคการเขียนเพลงในสไตล์แบบญี่ปุ่นเนี่ยมาลองทำดูซิว่ามันจะได้แค่ไหนเพราะว่ามันจะมีเอกลักษณ์มากนะฮะเพลงญี่ปุ่นเนี่ยสังเกตจะมีเนี่ยกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะและนี่คือฝากส่งด้วยนะครับหนึ่งเพลงที่เลือกมาให้ฟังแล้วก็ก่อนหน้านู้นจากน้องเอลลี่กับ Heartbeat นะครับคุณผู้ฟังฮะในชั่วโมงนี้นะครับขอบคุณด้วยกับ Global House นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของตอนนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรอยรั่วรอยซึมนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสร้างความลำบากใจสร้างความเรียกว่าเครียดให้กับคุณมากๆเลยทีเดียวนะฮะบ้านใครที่มีปัญหานะฮะโดยเฉพาะช่วงฝนตกแบบนี้อ่ะนะฮะมาปุ๊บเนี่ยมาเลยฮะน้ำรั่วน้ำซึมหลังคงหลังคาวันนี้แคมเปญของเราครับที่ Global House ชวนคุณนะฮะมารับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะครับครบทุกตัวฮะช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยมือช่างอุปกรณ์ซ่อมแซมอีกมากมายเลยทีเดียวรับนะฮะคูปองส่วนลด 2,000 บาทเมื่อซื้อครบ 10,000 บาทนะครับซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครับช็อปได้เลยที่ Global House ให้บ้านคุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

ช่วงนี้มีเพลงที่เกี่ยวกับเวลามาเยอะเลยนะฮะนาฬิกาทรายครับก่อนหน้านู้น Time Fly จากนนทนนท์นะครับวันนี้นะครับอย่าลืมไปเชียร์วอลเลย์บอลนะครับนัดไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะครับช่วงเวลาประมาณ 4:30 น.นะครับผู้ฟังที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับซึ่งงานนี้ก็ได้ร่วมสนับสนุนโดย BYD นะครับ BYD DMi 6 CV Cup 2026นะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้ทาง BYD North Star เชียงใหม่นะครับเราได้แจกแล้วสำหรับบัตรนะฮะเข้าชมการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้นะใครมายืนยันสิทธิ์เนี่ยได้รับบัตรเต็มหมดทุกคนนะฮะผู้ฟังครับและขอบคุณด้วยกับ BYD นะฮะวันนี้พบกับรถยนต์ BYD หลากหลายรุ่นพร้อมกับการสัมผัสเทคโนโลยี BYD DMi ครับรถไฟฟ้าที่เติมน้ำมันได้ให้ทั้งความประหยัดความอุ่นใจพร้อมพาคุณเดินทางได้ไกลกว่าเดิมนะครับคุณผู้ฟังแวะมากันได้เลยนะฮะที่โชว์รูมของเรานะฮะทั้ง5สาขาด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลตรงแยกสนามบินสาขาราชดำเนินประตูท่าแพครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็สาขาขวงสิงห์นะฮะ053-278-555กับ BYD North Star เชียงใหม่ครับทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายจากยังโอมฮะใจฉันตามเธอไปนะครับผมไปก่อนนะมันมีข่าวใหญ่เยอะแยะมากมายเลยวันนี้เนี่ยนะฮะนั่งดูข่าวอยู่แล้วผู้ฟังหลายคนน่าจะทราบดีนะฮะผมไปก่อนแล้วกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันไหมพรุ่งนี้วันเสาร์ที่น้องเจอกันวันจันทร์สวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอิหร่านโอมานบรรลุความเข้าใจเบื้องต้นเปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นเวลา60วันสำนักข่าวอันฮาดัดและอันอาราเบียของซาอุดิอาระเบียรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีโดยอ้างแหล่งข่าวระดับสูงว่าอิหร่านและโอมานได้บรรลุความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นเวลา60วันแหล่งข่าวระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวยังต้องได้รับการอนุมัติจากสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านและอาจมีการประกาศอย่างเป็นทางการภายในไม่กี่วันโดยมีเป้าหมายเพื่อให้การเดินเรือผ่านช่องแคบกลับมาดำเนินการได้ตามปกติภายใต้ข้อตกลงเรือที่เดินทางเข้าสู่ช่องแคบจะใช้เส้นทางใกล้ชายฝั่งอิหร่านส่วนเรือที่ออกจากช่องแคบจะใช้เส้นทางใกล้ชายฝั่งโอมานทั้งนี้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าบริการและประเทศต่างๆในภูมิภาคอาจเข้าร่วมปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและดำเนินมาตรการทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัยแหล่งข่าวยังระบุว่าหลังจากข้อตกลงได้รับการอนุมัติสหรัฐและอิหร่านจะกลับมาปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยสันติภาพและจะเริ่มใช้ข้อ5ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปิดช่องแคบและการรับรองความปลอดภัยของการเดินเรือพาณิชย์นอกจากนี้การติดต่อทางอ้อมระหว่างอิหร่านและสหรัฐผ่านประเทศคนกลางยังคงดำเนินต่อไปและได้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเจรจาแล้วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยกัน

0: ให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
14: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช่ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช่ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะเที่ยงวันถึงบ่ายโมง 92.0 MHz เพลงเพราะฟังสบายกับช่วงเวลาของเราที่คุณทานข้าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยมีความสุขกันนะคะหลายๆท่านเริ่มขอเพลงกันมาทางหน้าเพจของสถานีนะคะอาจจะไม่ได้รับฟังในทันทีอาจจะเป็นวันรุ่งขึ้นหรือวันต่อๆไปอันนี้ก็ต้องขออภัยคุณๆด้วยนะคะเพราะเพลงส่วนมากเราก็จะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่อาจจะมีโอกาสพิเศษอื่นๆที่จะได้ฟังเพลงตามที่คุณอยากจะได้ฟังนะคะอย่างไรก็ตามขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะวันนี้เราเริ่มต้นด้วย Kansas นะคะกับเพลง Dust in the Wind เพลงดีๆที่หลายคนชอบนะคะเพราะว่าความหมายดีดนตรีดีแล้วก็คนร้องก็ดีด้วยนะคะ Kansas นั่นเองนะคะอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่บ๊อบซีเกอร์เคยร้องไว้แต่ว่าที่เพิ่งได้ฟังจบลงไปเป็นเสียงร้องของศิลปินคันทรีรุ่นเก่ามากแล้วนะคะวิลลอนเจนนิงส์กับวิลลี่เนลสันที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะร้องเพลง Against the Wind นะคะได้อย่างน่าฟังทั้งคู่เลยนะคะนักร้องคันทรีเนี่ยของฝรั่งหลายคนมีอายุวัยสูงแล้วนะคะซุ้มเสียงจะบ่งบอกว่ามีวัยสูงแล้วเสียงเปลี่ยนไปแต่ว่ายังมีโอกาสได้ร้องเพลงอย่างวิลลี่เนลสันเนี่ยค่ะร้องเพลง Always on My Mind เนี่ยเราฟังดูก็รู้ว่าเป็นเสียงของผู้สูงอายุร้องแต่ว่ายังได้รับความนิยมอยู่เลยนะคะคนฟังจะชอบตัวบุคคลเป็นพิเศษจะชอบน้ำเสียงของบุคคลเป็นพิเศษก็เลยทำให้ศิลปินคันทรีของฝรั่งเขาอยู่ยงคงกระพันนะคะไม่เหมือนที่อื่นนะคะหรืออาจจะเป็นที่บ้านเราพออายุเยอะแล้วก็ไม่ได้บันทึกเสียงเพลงใหม่ๆแล้วก็ต้องอาศัยฟังเพลงเก่าๆกันต่อไปนะคะวันนี้ก็ทักทายกันไปนะคะกับเรื่องราวของได้มีการอนุมัติหลักการนะคะทำรถไฟฟ้าที่จังหวัดสงขลารวม12สถานีแล้วนะคะระยะทาง12ถึง54กิโลเมตรรองรับการเดินทางรอบเมืองหาดใหญ่แล้วก็ยังรวมถึงการสร้างโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงอีกด้วยนะคะก็มาติดตามกันดูนะคะสงขลาก็จะทันสมัยสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่มีรถไฟฟ้าวิ่งแล้วนะคะอาจจะอีกสักพักหนึ่งจังหวัดอื่นๆแล้วก็รวมทั้งเชียงใหม่ของเราด้วยก็อาจจะได้มีรถไฟฟ้าวิ่งกันบ้างนะคะต้องอดใจรอนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช่ำรับฝนพร้อมของ แถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามและนำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้นะคะก็เป็นงานของ Darren Straits นะคะวันนี้เพลงส่วนมากจะเป็นเพลงมาในทางแนวร็อกแล้วก็เฮฟวี่บางเพลงนะคะแนวร็อกซึ่งนานๆจะได้หยิบมาเล่นแต่ช่วงหลังนี้คนได้ฟังเพลงเฮฟวี่ร็อกแล้วก็เมทัลร็อกกันเยอะหลังจากที่น้องเนเน่ได้นำเพลงร็อกขึ้นร้องจนชนะใจกรรมการแล้วก็รวมทั้งตอนนี้ก็เตรียมเพลงที่จะไปรอบอีกรอบหนึ่งวันที่12สิงหาคมนี้นะคะเราก็ได้ฟังคลิปเพลงร็อกมากมายแล้วก็น้องเนเน่ยังร้องเพลงบลูส์ได้ยอดเยี่ยมที่สุดด้วยนะคะเพลงบลูส์นี่ไม่ใช่ร้องง่ายๆแล้วก็เพลงบลูส์ที่ร้องเป็นเพลงบลูส์ของรุ่น60ด้วยนะคะซึ่งต้องใส่อารมณ์ไม่น้อยแล้วก็ทำเสียงด้วยนะคะซึ่งมีอยู่เพลงหนึ่งที่น้องเนเน่ร้องไปแล้วแล้วก็บอกว่าจะร้องไห้ร้องจะไม่จบนะคะก็ถือว่าเธอเป็นวัยรุ่นที่หยิบเพลงบลูส์มาร้องแล้วก็เข้าถึงอารมณ์ของเพลงได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะคะก็ต้องลุ้นเอาใจช่วยกันแหละค่ะวันที่12สิงหาคมนี้นะคะGood Song Good Memory วันนี้นะคะก็คือ Darren Straits กับเพลง Local Hero นั่นเองเป็นเพลงที่เราชื่นชอบกันนะคะทั้งนี้เนื่องจากเป็นการบรรเลงที่ไพเราะมากๆทีเดียวค่ะฟัง Local Hero โดย Darren Straits นะคะ Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท่าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่จัดโปรให้โดยเฉพาะและมีตู้เย็นทีวีจอใหญ่ช่วงนี้หน้าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดและโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชอบก็คือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่านเพจ Facebook สยามทีวี LINE Official และ siamtv.com ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้โตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นได้ค่ะที่ทุกสาขาของโตโยต้าเชียงใหม่ทั้งที่ลำพูนสามแยกเหมืองง่าที่สันป่าตองที่จอมทองสาขาฝางที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009ค่ะ
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
2: คุณผู้ฟังคะจากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์วิทยานาควัชระมีหัวข้อบทเรื่องราวต่างๆที่เอาไว้เตือนใจกันมากมายและนี่ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อเหล่านั้นรู้จักควบคุมอารมณ์และการแสดงออกให้เหมาะสมทั้งในยามโกรธเสียใจดีใจหรือพอใจไม่ทำหน้าบึ้งตึงกลาดเคลี้ยวเวลาโกรธไม่หัวเราะเสียงดังจนน้ำลายกระเด็นเวลาพอใจและดีใจไม่ทำหน้าเย้เกหรือร้องไห้ฟูมฟายเวลาเสียใจถ้าดีใจหรือขบขันมากๆห้ามใจไม่ได้อยากหัวเราะเสียงดังให้หาผ้าเช็ดหน้าเอามือป้องปากเอาไว้พร้อมทั้งกล่าวขอโทษด้วยที่น้ำลายอาจจะกระเด็นไปโดนคนอื่นๆส่วนยามโกรธมากๆหรือเสียใจมากๆนั้นขอตัวเดินหนีไปก่อนจะดีกว่าเพราะเป็นกิริยาที่ไม่งามจริง
1: ๆ3 เพลงเพราะใน1ดี
2: สามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะเริ่มต้นที่เพลงที่คุณถามถึงมาวันก่อนของเอลตันจอห์นนะคะเป็นเพลงของปี1974แล้วล่ะค่ะเป็นเพลงที่โด่งดังมากๆเพลงหนึ่งในประเทศอังกฤษนะคะซิงเกิลหน้าเอของเพลงนี้ก็คือเพลงBernie and the Jets นะคะแล้วก็ที่เป็นซิงเกิลบนแผ่นซิงเกิลเขียนเป็นพิมพ์เป็นเบนนี่นะคะไม่ใช่เบอร์นี่นะคะส่วนในอเมริกาจะเป็นเบอร์นี่แอนด์เดอะเจ็ตส์ที่อังกฤษเป็นเบนนี่แอนด์เดอะเจ็ตส์นะคะเพลงนี้เวลาแสดงสดก็จะมีการเล่นที่แตกต่างจากบันทึกในสตูดิโอนะคะเวลาฟังเพลงจากการแสดงสดจะแตกต่างกันอย่างมากเลยแล้วก็อาจจะไม่ต้องแปลกใจจะดีใจด้วยซ้ำไปที่วันนี้เล่นไม่เหมือนของเดิมนะคะไว้จะหาเพลงนี้จากการแสดงสดหลายๆแบบให้คุณได้ฟังกันนะคะฟัง Bernie and the Jets โดย Elton John นะคะเพลงที่2เป็นเพลงของ Joanne Baez กับเพลง The NightThey drove old Dixie down นะคะเพลงที่3เป็นเพลงของ Joan Jett นะคะกับเพลงร็อกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงจากการแสดงสด ก็เยอะนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่น้องเนเน่เคยร้องบันทึกไว้เวลาแสดงสดตามเวทีต่างๆแล้วก็ให้ได้ฟังด้วยนะคะซึ่งร้องได้ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะเพลง I Hate Myself For Loving You Joan Jett ค่ะ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

ู้ฟังคะมาถึงช่วงเวลาส่งท้ายกันแล้วละค่ะ Beautiful Sound เที่ยงวันถึงบ่ายโมงได้เวลาให้คุณได้ไปทำงานกันต่อหลังจากเบรกทานมื้อเที่ยงด้วยกันแล้วกลับมาฟังเพลงเพราะฟังสบายกับเราได้เที่ยงวันทุกวันเลยนะคะคนดีๆปิดท้ายรายการวันนี้ค่ะความรักมีผลต่อเด็กๆเช่นเดียวกับที่ดวงอาทิตย์มีผลดีกับดอกไม้และยังมีผลแบบเดียวกันกับคนที่โตแล้วด้วย Beautiful Sound ค่ะส่งความรักและปรารถนาดีให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอให้มีความสุขกับการทำงานตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเตรียมยกเลิกบัตรทอง30บาทเบี้ยผู้สูงอายุศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าจากกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่านายกประกาศเตรียมยกเลิกบัตรทอง30บาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยผู้สูงอายุจากการตรวจสอบข้อมูลยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จโดยรัฐบาลยังคงเดินหน้ายกระดับการดูแลระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกและครอบคลุมมากขึ้นตัวอย่างสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้เช่นเข้ารับบริการสาธารณสุขได้ทุกที่ทั่วประเทศในเครือข่ายปฐมภูมิของสปสช.โดยไม่จำเป็นต้องใช้ใบส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเช่นปวดหัวท้องเสียไข้หวัดณร้านยาคุณภาพคลินิกเวชกรรมคลินิกทันตกรรมหรือคลินิกพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ฟรีโรคมะเร็งครบวงจรครอบคลุมเคมีบำบัดรังสีรักษาและการเข้าถึงยามะเร็งเป้าหมายโรคไตบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมขจัดของเสียทั้งหน้าท้องฟรีรวมถึงการผ่าตัดปลูกถ่ายไตโรคหัวใจและสมองบริการผ่าตัดทำบอลลูนหัวใจการผ่าตัดสมองและยารักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสามารถตรวจสอบติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอมได้ที่ไลน์ @antifakenewscenter www.antifakenewscenter.com และ Facebook antifakenewscenter จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus จากประเทศสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X
5: plusNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu Sala

0: ใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
2: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาท่าฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ท่าเลยฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
7: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
10: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ทยามบ่ายมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์บ่ายของวันศุกร์ค่ะ7สิงหาคม2569อากาศครึ้มๆครึ้มบ้างแดดบ้างมีความอึมครึมมานิดหนึ่งเหมือนกันคุณผู้ฟังแต่ร้อนมากเลยนะอบอ้าวสุดๆเลยทีเดียวและสิ่งที่ร้อนมากกว่าก็คือเรื่องราวของประเด็นข่าวที่หลายคนติดตามกันซึ่งตอนนี้ข่าวยังไม่นิ่งนะคะมีหลายๆสื่อคือจะบอกว่าทุกคนเป็นสื่อหมดเลยในตอนนี้ค่ะมีทั้งไลฟ์สดด้วยแล้วก็มีทั้งการพูดถึงบรรยากาศต่างๆนานาในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะในประเทศไทยนี่แหละตอนแรกนี่เห็นข่าวแล้วเอ๊ะเมืองนอกหรือเปล่าปรากฏว่าอยู่ที่เมืองไทยประเทศไทยโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียแล้วก็ผู้เสียชีวิตด้วยกับเหตุในการกราดยิงนะคะซึ่งตัวเลขของการเสียชีวิตยังไม่ค่อยนิ่งค่ะบางสำนักข่าวก็บอกว่ามีการยืนยันผู้เสียชีวิต6รายเป็นคุณครู3เป็นนักเรียน3ไม่รวมผู้ก่อเหตุนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็อาวุธปืนที่ใช้เป็นของคุณปู่ผู้ก่อเหตุเองซึ่งก่อนที่เด็กจะมาเจอเนี่ยมาที่โรงเรียนเนี่ยก็ได้ข่าวว่าพบร่างของคุณปู่คุณย่ายิงดับคาบ้านของเด็กชายลงมือก่อนที่จะก่อเหตุในโรงเรียนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังต้องรอดูต้นสายปลายเหตุอะไรหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียด้วยค่ะคุณผู้ฟังเป็นข่าวที่ค่อนข้างสะเทือนใจแล้วก็ค่อนข้างเศร้าของวันนี้เลยก็ว่าได้นะคะก็ใช้ชีวิตด้วยคำไม่ประมาทดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังแล้วอย่าไปเครียดเยอะนะเราก็มีความรู้สึกว่าน้องน่าจะเครียดหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวต้องรู้สาเหตุกันอีกทีนึงกันละกันค่ะคุณผู้ฟังเอาใจช่วยสมัครทุกภาคส่วนด้วยกันละกันนะคะแมทธิวดีนกับเซ็กโฟนเครื่องเหงาสาวข้างบ้าน When I Fall in Love และโรสซีต้านะคะโรสกับซีต้าสไล Only Love หยิบเพลงเก่าของเทรดมาร์กมารองไว้ได้เพราะเลยทีเดียวฟังเพลงกันต่อทำงานใช้ชีวิตของเราต่อไปบ่ายโมงกับอีกประมาณ20นาทีนะคะมาถึงงานของเลดี้กาก้าและเบรนดี้บ้างค่ะนี่คือชาโลค่ะ

ซันไรค่ะคุณผู้ฟังซานฟรานซิสโกสตรีทนะคะก่อนในนั้นมีเลดี้กาก้าและแบรนดี้กับชาโลด้วยพูดถึงอะไรกันต่างๆนานาทุกวันนี้เหมือนจะตามไม่ค่อยทันเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังล่าสุดไปเจอกระแสเรื่องของเจนซีมาเป็นการให้คะแนนแบบสับเจนซีเลยนะคะคุณผู้ฟังเวลาที่เราไปเที่ยวร้านอาหารหรือว่าไปทำใช้บริการไหนก็จะมีการแบบรีวิวบางทีก็ให้1ดาวถ้าเกิดแย่จริงๆ2ดาวบ้างแล้วแต่นะบางทีก็ให้ดาวเยอะเพราะว่าดีสุดอะไรประมาณนี้คนจะได้ตามไปแต่ล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังไปเจอการให้คะแนนแบบ Gen Z มาก็คือ2ทับ10นะฮะ10คะแนนเนี่ย10เต็ม10เนี่ยได้แค่2คะแนนก็คือชอบมากเขาว่าอย่างนี้ถ้าได้คะแนนแค่นี้คือชอบมากคนก็งงว่าคะแนนน้อยเนี่ยมันจะเป็นนัยยะว่าชอบได้ยังไงใช่มั้ยฮะปกติเราก็จะให้คะแนนไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ขนส่งคนหรือว่าจะเป็นร้านอาหารก็คือถ้าเกิดได้2คือน้อยมากเลยนะเกือบจะไม่ได้ด้วยซ้ำไป2ทับ10นี่คือน้อยมากแต่นี่ภาษาใหม่ของ Gen Z ก็คือถ้าเกิด2ทับ10คือชอบมากอ่านไปอ่านมาก็ตอบกันหลายอย่างก็มีเหตุผลนึงที่เขาบอกว่า2ทับ10ก็คือการให้คะแนนที่น้อยเพราะว่าชอบมากเนื่องจากว่าหากรีวิวว่ามันคะแนนเยอะๆมันดีมันจะแมสเกินไปมันจะกลายเป็นกระแสเกินไปถ้าเป็นอาหารคนก็จะไปต่อคิวเยอะถ้าชอบมากๆก็จะอดกินเพราะว่าคิวยาวอะไรประมาณนี้อาจจะฟังดูซับซ้อนซึ่งมันก็อาจจะเป็นอีกหลายอย่างแต่ร้านค่ะจะไม่ค่อยชอบนะคะแนนแบบน้อยๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนไม่ได้เป็นเจนซีหรือว่าเราเองเนี่ยเห็นคะแนนน้อยพี่ตึงก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกดเข้าไปดูเวลาจะสั่งอาหารตามแอปก็จะเข้าไปดูรีวิวต่างๆนานาด้วยถ้าเกิดได้สองนี่คืออาจจะไม่โอเคเท่าไหร่เพราะฉะนั้นภาษาบางสิ่งบางอย่างอาจจะเข้าไม่ถึงเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจในยุคที่อารมณ์แบบไม่ค่อยนิ่งสำหรับหลายๆคนอะไรประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการให้คะแนนที่ทำให้ผู้ประกอบการอาจจะมึนๆได้เพราะว่ามีผลต่อการขายโดยเฉพาะไม่ได้ขายให้แค่เจนซีอย่างเดียวไงคือทุกเจนเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวล่าสุดเขามีการให้คะแนนในส่วนของการดูหนัง 4DX นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังให้2ทับ10แต่บอกว่าเปิดประสบการณ์ว่ามันดีมากเขย่าจนตกเก้าอี้นะคะฉากโดนโยนอัดกำแพงนึกว่าโดนไปด้วยตัวลอยมีละอองน้ำมีลมเป่าคือได้ฟีลลิ่งของการดูหนังแต่ให้2คะแนนอันนี้ก็ว่ากันไปค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นศัพท์ใหม่อะไรใหม่ๆที่และดูจะมึนๆได้เหมือนกันนะคะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงยามบ่ายของเราค่ะไม่ต้องงงเลยเข้าครัวดีกว่าทำอาหารอร่อยให้เราได้หายเครียดหายเหนื่อยกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวนั่นเองนะคะ3บัวของเราทำได้หลายอย่างมากๆเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะและถ้าใครกำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่เราคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีและใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและก็เบเกอรี่ต้อง3บัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆ3บัวเต็มคุณค่าทุกเมนูให้มื้ออาหารของคุณอร่อยมากยิ่งขึ้นเลือกได้กับ3บัวนะคะเชียงใหม่รีเทล92 เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายๆของเราไม่ถึงงานของลูคัสเพลงนี้บ้างกับเลิฟ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
4: ์เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Refresh, refill the music.

จากค่ายเพลงนี้ค่ะคุณฟัง Dancing with my phone ก่อนในนั้นมี Pink Sweet กับ At my watch นะคะบ่ายโมงกับอีกประมาณ44นาทีกับชั่วโมงยามบ่ายของเราเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะฟังเพลงจะได้หายเครียดกันตอนนี้หลายคนอยู่ในการติดตามข่าวสารหลายข่าวมากๆเลยทีเดียววันนี้เป็นวันศุกร์ที่แลดูจะวุ่นวายมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณฟังแต่ก็ติดตามข่าวอย่าไปเขาเรียกเป็นอย่าไปเม้นหรือว่าอย่าไปอินมากมายกันละกันนะคะเราไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรใดๆได้เพียงแต่ว่าเราต้องพยายามดูแลเด็กที่บ้านของเราบ้านไหนที่มีลูกอยู่ในวัยเนี้ยมอตั้งแต่ม1ม2ม3ซึ่งเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะว่าไปก็เปราะบางอยู่นะดูแลเขาให้ดีๆด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันยามบ่ายของเราค่ะมาพร้อมกับการดูแลบ้านกันด้วยไทยวัสดุมาแล้วมาพร้อมกับไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจก16ล้านและช่วงโค้งสุดท้ายของงานนี้ค่ะไทยวัสดุแจกจัดหนักขึ้นไปอีกโดยการมอบสิทธิ์ลุ้นโชคคูณ2สมัครสมาชิกเดวันช็อปทุก 3,000 บาทรับสิทธิ์คูณ2พิเศษสุดค่ะช็อปแหล่งที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์และลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆมูลค่ากว่า16ล้านบาทเท่านั้นยังไม่พอช่วงนี้ยังมีโปรสุดพิเศษไทยวัสดุบิ๊กเซลบิ๊กช็อปลดสูงสุด 60% ช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลดสูงสุด 22,000 บาทต่อวันสามารถตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดบริการลูกค้าและผ่านทางเว็บไซต์ของ thaiwasidu.com ได้สอบถามเพิ่มเติม1308 call center ราวเบอร์นี้ค่ะแจกจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้พลาดไม่ได้จนถึง27สิงหาคมนี้ที่ thaiwasidu ทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ด้วย thaiwasidu ส่วนรวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ thaiwasidu เท่านั้นนะคะไทยละ

นี่จากแมคแคนเทรนเนอร์ค่ะคุณอาฟาน Ready to look นะคะก่อนนั้นมีชายล่าด้วยกับวาเธอร์แป๊บเดียวตอนนี้จะบ่ายสองแล้วค่ะนั่งดูข่าวดูโน่นดูนี่ไปบางทีก็มันก็มีแบบจิตตกบ้างเล็กน้อยค่ะคุณอาฟางมานั่งฟังเพลงดีกว่าจะได้ไม่เครียดจนเกินไปนะคะและกับคุณช่วงนี้กันด้วยค่ะคุณอาฟางมาพร้อมกับความสุขในการเดินทางมีเวลาวันหยุดวันว่างอยากจะพาตัวเองไปเที่ยวไปเลยไม่ต้องรอใครค่ะไปกับเราโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเติมสีสันและความสุขให้การเดินทางคุณแฮปปี้ยิ่งขึ้นและโปรดีช่วงนี้ Toyota Full Field Deal สุดคุ้มเมื่อคุณมองรถคันไหนอยู่บางคนจะได้รถเล็กๆขับสบายประหยัดน้ำมันด้วยกับ Eco Car ของเราทั้ง Yaris Active หรือว่าจะเป็นรุ่นของ Yaris Cross, Corolla Cross, Fortuner รุ่นกระบะที่ขายดีมากๆก็คือ Hilux Tavo และต่อยอดในการใช้งาน Hilux Champ นะคะดัดแปลงได้หลายแบบมากๆคันใหญ่ขับสบายก็ต้องยกให้ Toyota New Camry และความสวยใหม่ล่าสุดของ Land Cruiser FJ กันด้วยไว้ค่ะชอบคันไหนแวะไปเทสไดรฟ์รับข้อเสนอพิเศษจากเรากับ Toyota Full Field Deal สุดคุ้มคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4%และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยค่ะพบกับเราสบายใจแน่นอนเรามีทั้งที่ปรึกษาการขายที่คอยให้คำแนะนำคำนวณทุกอย่างให้คุณรู้อยากจะได้เงินดาวเท่าไหร่อยากจะผ่อนเท่าไหร่เราจะมีที่ปรึกษาการขายที่ให้คำแนะนำคุณและของแถมเพียบเลยค่ะกับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมพาณิชย์จำกัดนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปตสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เรานะคะสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอค่ะพร้อมให้คุณได้เลือกรถที่ตรงใจและถูกใจไปไหนไปกับเราได้สบายๆกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของ Eddie Water เพลงนี้ว่าI love my people.

ไอเดียวตาเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง I Love My People และตอนนี้เวลาจะหมดแล้วจะบ่ายสองแล้วล่ะนะคะเวลาก็ไปเร็วเหลือเกินกับวันศุกร์ของเราวันศุกร์ที่ไม่ค่อยสุขเท่าไหร่นะมีเรื่องราวหลากหลายมากมายเยอะเหลือเกินค่ะชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันนะคะมาพร้อมกับเพลงพร้อมเหมือนเดิมเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และขอบคุณส่งท้ายชั่วโมงนี้กันด้วยค่ะอย่าลืมนะคะเลือกรถที่ตรงใจและถูกใจไปโตโยต้าเชียงใหม่มีคนได้เลือกหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวให้คุณได้เติมความสุขทุกการเดินทางเลือกโตโยต้าครั้งใดมั่นใจกับโตโยต้าเชียงใหม่และท่านที่กำลังมองหาสินค้าดีเพื่อการดูแลบ้านถ่ายวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจก16ล้านรอคุณอยู่จนถึง27สิงหาคมนี้นะคะข้าวครัวทำอาหารอร่อยอร่อยกันดีกว่าเหนือจากใดมากันได้กินของอร่อยนี่ดีแน่นอนค่ะเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพของสามบัวติดบ้านไว้ทำอะไรก็อร่อยส่งท้ายด้วยเพลงนี้ก่อนโรเซ่และบรูโน่มาร์สนะคะ APT

0: Please listen to the breaking news.
1: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไข่ไก่หน้าฟาร์มขึ้น20สตางค์เป็นฟองละ4บาทเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปจากฟองละ 3.80 บาทเป็นฟองละ4บาทเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองหรือ6บาทต่อแผง30ฟองมีผลตั้งแต่วันที่7สิงหาคม2569เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปรับราคาดังกล่าวทำให้ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ4บาทหรือประมาณแผงละ120บาทขณะที่ราคาไข่ไก่แยกตามขนาดเบอร์0อยู่ที่ประมาณฟองละ 4.30 ถึง 4.60 บาทเบอร์1ประมาณ 4.10 ถึง 4.20 บาทเบอร์2ประมาณ 3.90 ถึง 4บาทและเบอร์3ประมาณ 3.80 ถึง 3.90 บาทนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าการปรับราคาในครั้งนี้เป็นผลจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลงขณะที่ความต้องการบริโภคยังอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมโดยปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ43ล้านฟองต่อวันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ45ล้านฟองต่อวันส่วนการส่งออกไข่ไก่ยังอยู่ในระดับปกติไม่ได้เพิ่มขึ้นจนกระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศปริมาณผลผลิตที่ลดลงมาจากการทยอยปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบการเลี้ยงทำให้จำนวนแม่ไก่ที่ให้ผลผลิตในระบบลดลงกรมการค้าภายในจึงได้ประสานกรมปศุสัตว์ขอให้พิจารณาชะลอการปลดแม่ไก่ยืนกรมออกไปก่อนเพื่อยืดระยะเวลาการให้ผลผลิตและรักษาปริมาณไข่ไก่ในตลาดโดยคาดว่าสถานการณ์จะใช้เวลาประมาณ1เดือนจึงจะทยอยปรับเข้าสู่ภาวะสมดุลกรมการค้าภายในประเมินว่าเมื่อการชะลอปลดแม่ไก่ช่วยรักษาจำนวนแม่ไก่ที่ให้ผลผลิตในระบบประกอบกับข้าวโพดฤดูกาลใหม่ทยอยออกสู่ตลาดและต้นทุนอาหารสัตว์เริ่มผ่อนคลายสถานการณ์ไข่ไก่น่าจะค่อยๆปรับเข้าสู่ภาวะสมดุลภายในประมาณ1เดือนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
0: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hiyu Wix
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: วัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออื
6: มไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and

ม่ใช่คนรูปหล่อไม่ใช่คนเสียงดีแต่ก็มีใจดีๆให้กับเธอเสมอนะคะฟิลโลฟิลโลค่ะเพลงรักเพลงหนึ่งงานเก่าของใหญ่โมโนโทนเหมือนช่วงเช้าวันนี้พี่เตือนจะเปิดเพลงนี้ด้วยนะมีคนขอมาก่อนในนั้นงานของเอฟิโรค่ะเจนเย่และก็ซีนายเมื่อดวงใจมีรักเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2 17นาทีเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิร์ตซ์ค่ะฟังเพลงเป็นเพื่อนกันกับบ่ายของวันศุกร์นะคะมาถึงงานของศิลปินกู๊ดมูดบ้างนี่คือมิสคอร์ค่ะเพลงที่คุณเลือกมา

0: กับวันนี้จริงๆค่ะคุณผู้ฟังชีวิตแลดูจะวุ่นวายมีแต่เรื่องราวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโปรเจกต์เพลงนี้กับชีวิตวุ่นวายก่อนนั้นมีงานของแฮปปี้ลี่กับสวัสดีวันจันทร์นะคะนี่ยังวันศุกร์อยู่เลยค่ะคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยววันจันทร์อีกไม่กี่วันก็ถึงแล้วนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์มะรืนวันอาทิตย์ได้พากันสัปดาห์หน้าก็วันจันทร์แล้วเห็นไหมไวเลยทีเดียวนะคะไป 2:29 นาทีค่ะเชียงใหม่รีเดล 92 เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ MG Plymouth ตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านและเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth เราจัดแคมเปญสุดพิเศษเลยค่ะระหว่างวันนี้ถึง30กันยายน2569เมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรมเทสต์ไดรฟ์คาเฟ่รับฟรีไปเลยกระบอกเก็บน้ำพรีเมียมกระบอกน้ำพรีเมียมอุ่นเก็บอุณหภูมิของ MG Plymouth และลูกค้าที่นำรถมารับบริการที่ศูนย์บริการ MG Plymouth เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10% ค่ะส่วนลดค่าไหล 15% และข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายน2569รับฟรีไปเลยค่ะกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกับกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีที่ MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่ได้เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลนะคะอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงติดตามเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ได้เลยและอย่าลืมแวะไปเทสต์ไดรฟ์ MG ที่คุณรักได้กับ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงนะคะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลได้เลยค่ะคุณผู้ฟังใบ2กับ31นาทีเพลงจากศิลปิน The Butterfly เพลงนี้บ้างกับคนเดียวทั้งปีค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063 525 1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
6: ์ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
7: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
7: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
8: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

ยังเป็นความสวยงามของฉันเสมอนะคะชื่อเพลงนี้เลยค่ะสวยงามเสมอจากบิลกิ้นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องหลานมาและก่อนนั้นเพอร์พีชนะคะกับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงค่ะคิดถึงทุกวันเลยบ่ายสองกับอีกประมาณ46นาทีแล้วค่ะกันฟังกับชั่วโมงยามบ่ายๆของเรากับวันศุกร์ด้วยเชียงใหม่เรดิโอมาพร้อมกับรินลดานะคะเตรียมพบกับพี่สาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลที่มาพร้อมกับความสยองดุโหดแรงทะลุสัญญาณ 5Gเมื่อรินลดาค่ะอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างของตัวเองจากชั้น14ราฟ้าคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตร้อยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักก่อนจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายพร้อมโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสาสางทุกอย่างที่ค้างคาค่ะโดยมีฮันนาเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปรโลกคอยควบคุมกฎของเวลาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมานะคะโยชิรินดาดาเป็นรินลดาค่ะกับสุดยอดผลงานการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของเธอเองพบกับกระทิงคุณณรงค์นะคะพิซซ่ามูฟี่นีด้านัชชาร่วมด้วยนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในรินลดาดีอินฟลูเอนเซอร์ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีเสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ชมกันได้กับรินลดานะคะมาถึงงานของมีนแบนด์เพลงนี้บ้างนะได้การเดอะพาร์กินสันมาฟิชริงด้วยฉันทำอะไรได้

ถึงเวลาต้องลากันก็จดจำแต่สิ่งที่มันดีๆ ดีกว่านะคะจะได้ทำให้เราคิดถึงแต่สิ่งที่มันดีๆที่ทำให้เรายิ้มได้บ้างในวันที่เจอเรื่องแย่ๆเจอเรื่องร้ายๆจากที่ตรงนี้ที่เคยสวยงามค่ะกันจ่าไอลาสนะคะก่อนนั้นมีมีนแบนและการเดอะพาร์กินสันฉันทำอะไรได้ทำอะไรได้เยอะแยะมากมายกลับมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นค่ะเติมความสุขให้กับตัวเองมากขึ้นด้วยกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอสุขภาพยังคงสำคัญเสมอนะคะสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะเป็นสัปดาห์แห่งการรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คุณแม่ทำอย่างไรให้น้ำนมมาเพียงพอซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณแม่หลายคนต้องรู้ไว้โดยเฉพาะคุณแม่มือใหม่ที่กำลังเตรียมตัวจะมีเจ้าตัวน้อยค่ะเคล็ดลับง่ายๆเพื่อกระตุ้นน้ำนมก็คือให้ลูกดูดนมบ่อย 8-12 ครั้งต่อวันหรือว่าทุก 2-3 ชั่วโมงหากลูกดูดไม่ได้หรือว่าแยกจากลูกควรปั๊มน้ำนมสม่ำเสมอทุกประมาณ3ชั่วโมงและสำคัญคือคุณแม่ต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยดื่มน้ำประมาณ 2-3 ลิตรต่อวันค่ะพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการเจอความเครียดจัดๆแล้วก็เพราะความเครียดจะส่งผลทำให้น้ำนมหลั่งน้อยลงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังทุกหยดของนมแม่คือของขวัญล้ำค่าที่มอบทั้งสารอาหารภูมิต้านทานและก็ความรักให้กับลูกน้อยหากคุณแม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้นมลูกอย่าลังเลที่จะปรึกษาคุณหมอนะคะเพื่อให้การเลี้ยงลูกนมด้วยนมแม่เป็นไปอย่างมั่นใจและมีความสุขค่ะด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอสอบถามกันได้ซึ่งเราจะมีทั้งคุณหมอเด็กแล้วก็รวมไปถึงคุณหมอสูตินรีแพทย์ที่จะให้คำแนะนำกับคุณเสมอนะคะ0532000002ติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของตัวของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้ใกล้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาและขอส่งกำลังใจให้กับผู้รับบาดเจ็บทุกท่านกลับมามีสุขภาพแข็งแรงเร็วและขอให้กำลังใจกับทุกภาคส่วนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลเยียวยาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะในช่วงเวลาที่ยากลำบากขอให้สังคมร่วมกันส่งต่อความห่วงใยความเข้าใจและเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ประสบเหตุและครอบครัวด้วยด้วยความอาลัยและห่วงใยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอส่งท้ายชั่วโมงนี้ได้งานของเล็กพงศกรเพลงนี้แล้วกันนะคะชื่อเพลงก็คือซ่อนกลิ่นงานเก่าของปามี่เจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามค่ะ

0: นามาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังคงทวีกำลังอย่างต่อเนื่องขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง85กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับชื่อพายุจันหอมเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งตั้งโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนับเป็นพายุลูกที่15ของฤดูไต้ฝุ่นแปซิฟิกปีนี้แบบจำลองพยากรณ์คาดว่าจันหอมจะมีกำลังแรงขึ้นเล็กน้อยในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าปัจจุบันพายุเคลื่อนตัวอยู่เหนือน้ำทะเลที่มีอุณหภูมิอุ่นเพียงพอต่อการพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนอย่างไรก็ตามเส้นทางและความรุนแรงในระยะต่อไปยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากการก่อตัวของวงหมุนมรสุมขนาดใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการอ่อนกำลังของไต้ฝุ่นดอร์ฟินส่งผลให้แบบจำลองพยากรณ์ให้ผลแตกต่างกันค่อนข้างมากแนวโน้มส่วนใหญ่ยังคาดว่าพายุจันหอมจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเข้าใกล้บริเวณตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะพื้นที่ตอนเหนือของเกาะฮอนชูและเกาะฮอกไกโดในช่วงต้นสัปดาห์หน้า 11-12 สิงหาคมและอาจทำให้พื้นที่ดังกล่าวเริ่มเผชิญสภาพอากาศจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนแต่คืนวันอังคารเป็นต้นไปขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเฝ้าระวังหรือคำเตือนชายฝั่งสำหรับพื้นที่ใดแต่หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือของญี่ปุ่นติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเส้นทางและการเปลี่ยนแปลงกำลังของพายุยังมีความไม่แน่นอนอย่างไรก็ตามพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up. New MG Urban. 1 ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus.
9: Alinamin X Plus.
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ายอ่อนเพลียอะลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
4: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันครบทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
8: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening 92

ได้ก็ต้องอยู่ให้ได้นะคะอยู่ได้แล้วค่ะเงินจากลิปตาและเมอร์ก่อนหน้านั้นมีงานของปันกับเดวันนะคะและเจฟชาเตอร์กับเหมือนวิวาจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องวิมานหามวันนี้แลดูจะเป็นวันวุ่นวายวันหนึ่งของบ้านเราเลยก็ว่าได้ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เห็นข่าวเหมือนแบบมีคนแชร์กันเยอะกับการตามหาเต้ Dragon 5นะคะปั่นจักรยานออกบ้านแต่ตี4กว่าโดยที่ไม่ได้เอามือถือไปไม่เอากระเป๋าตังค์ไปแล้วคุณฟังสุดท้ายตอนนี้ก็เจอแล้วเรียบร้อยค่ะก็พบร่างชายในแม่น้ำเจ้าพระยาผู้เสียชีวิตสวมเสื้อยืดสีเทาลายมิกกี้เมาส์กางเกงขี่จักรยานตอนนี้อยู่ก็ต้องบอกว่ามีการกู้ร่างกันเรียบร้อยแล้วค่ะคุณฟังก็ต้องบอกว่าเป็นอีก1เคสที่น่าเสียดายมากๆเลยทีเดียวยืนยันแล้วว่าใช่เต้ดราก้อนไฟศิลปินยุค90แน่นอนเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเครียดมีความคิดมีอะไรใดๆในชีวิตหรือเปล่ามันเลยทำให้กลายเป็นอะไรที่มันค่อนข้างสะสมในใจมันเข้าด้วยเป็นความเครียดแบบสะสมสุดท้ายก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบนี้ขึ้นซึ่งเราต้องดูสาเหตุกันอีกครั้งนึงว่าสาเหตุในการเสียชีวิตคืออะไรบ้างนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังติดตามข่าวสารแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงตอนนี้งดดูข่าวไปหลายข่าวมากๆไปตามติดชีวิตของพันคุงประมาณนั้นเลยค่ะต้องฮีลใจด้วยพันคุงอย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างแอบออกแนวแบบดูข่าวเยอะและเครียดมากๆแล้วก็สำนักข่าวเยอะเต็มไปหมดจริงๆในตอนนี้นะEnjoy Play กับวันที่อ่อนแอค่ะ

แค่ไหนถ้าค่อยๆแก่ไปด้วยกันจริงๆก็แก่ไปทุกวันจริงๆนะคะก็แก่ไปด้วยกันนี่แหละพร้อมคุณผู้ฟังด้วยเงินจะเคอค่ะทีละน้อย Enjoy Play กับวันที่อ่อนแอนะคะใบ3กับ33นาทีกับชั่วโมงยามบ่ายของวันศุกร์กันค่ะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้ยังอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่นะอย่าลืมท่านที่ขับรถใหม่หรือว่าอยากจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันค่ะช่างเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอๆไม่ว่าจะเป็นการซ่อมต่างๆนานาปัญหาเรื่องของรถนี่ค่อนข้างจุกจิกนะถ้าเกิดเราไม่ใช่ช่างเนี่ยเราก็จะแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ช่างเราดูแลดีกว่าสบายใจแน่นอนและก็อย่าลืมค่ะสมัครรถใหม่เช็คระยะสำคัญมากๆซึ่งการเช็คระยะก็คือการนำรถเข้ามารับบริการตรวจสอบแล้วก็บำรุงรักษาตามระยะที่กำหนดเช่นอาจจะเป็นทุก6เดือนหรือว่าทุก 10,000 กิโลเมตรแล้วแต่ว่าระยะใดถึงก่อนนั่นเองค่ะเพื่อช่วยทำให้รถของคุณพร้อมใช้งานขับขี่ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยคงสมรรถนะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยการตรวจเช็คครอบคลุม7ระบบสำคัญมากกว่า50รายการดูแลครบทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้รถของคุณพร้อมใช้งานในทุกเส้นทางเสมอค่ะสอบถามเพิ่มเติมที่ Toyota เชียงใหม่เราทั้ง6สาขาได้เลยสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์นัดหมายกันก่อนที่0532022009 Toyota เชียงใหม่พร้อมให้การดูแลคุณเสมอนะคะอีวันนั้นทอนเพลงนี้บ้างสักวันฉันจะหายดีค่ะ

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
4: ์ Refresh Refill the musicYoung My Radio.

ั้นจากกาโฮค่ะคุณผู้ฟังนี่คือ Start Over และ Triangle กับ Love Is ค่ะเริ่มต้นในช่วงครึ่งหลังกับเพลงในส่วนของเช่นสองเหมือนเดิมและแดดที่ค่อนข้างร้อนแรงมากๆเลยนะคะมาถึงเพลงที่คนถามมากันบ้างจาก Embrace กับ Oh Yeah ค่ะ

สดาป๊อปค่ะคุณผู้ฟังเพลงดังที่เด็กๆชอบมากเล่นตามได้เลยนะคะก่อนนั้นมี Baby Monster กับชูมค่ะและรวมไปถึง Embrace กับ Oh Yeah ทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่คล้าๆกันไปส่งท้ายกันก่อนด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังกับคุณทุกการติดตามด้วยวันนี้7สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของโนบิตะนั่นเองค่ะตัวเอกจากการ์ตูนระดับตำนานเรื่องโดราเอมอน7สิงหาคมนะคะปีพ.ศ.2507ซึ่งถ้าเกิดว่าหากนับตามอายุจริงตามปีเกิดในปีนี้โนบิตะจะอายุ62ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังเป็นคุณตาเป็นคุณปู่เลยก็ว่าได้ส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ Mass FM เจอกัน 5:00 นนะคะ

0: ยังครอบคลุมถึงบุตรของเจ้าหน้าที่นักการทูตต่างชาติในสหรัฐบางส่วนการจำกัดสิทธิการได้รับสัญชาติโดยกำเนิดถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญด้านการควบคุมการเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์โดยก่อนหน้านี้ศาลสูงสหรัฐเคยปฏิเสธมาตรการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มุ่งจำกัดสิทธิการได้รับสัญชาติโดยกำเนิดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้สภาคองเกรสของสหรัฐดำเนินการแก้ไขกฎหมายแทนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายGlobal House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อะ
10: ไปหาหมอเถอะ
11: ไม่อะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์

0: กว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: กับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness Mass FM
0: FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
3: Mass FM

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันที่นี่92เมกะเฮิรตซ์เชียงใหม่เรดิโอรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะท้องฟ้าเชียงใหม่วันนี้ยังปกคลุมไปด้วยเมฆฝน 70% นะคะปริมาณฝนมีในทุกพื้นที่มากหน่อยก็ประมาณ 35.1 ถึง 65 มิลลิเมตรที่อำเภอแม่อายฝางชัยปราการเชียงดาวเวียงแหงแม่แตงพร้าวดอยสะเก็ดสันทรายแม่อ่อนแม่ริมเสมิงกัลยาณิวัฒนาแม่แจ่มที่เหลือนะคะปริมาณฝนไม่มากค่ะไม่เกิน35มิลลิเมตรอุณหภูมิสูงสุดบ่ายนี้34องศาเซลเซียสนะคะแม้นว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะพูดถึงพายุไต้ฝุ่นดันฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็มีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นและจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในวันที่9และ10นะคะแต่พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ก็ส่งผลนะคะมีอิทธิพลที่จะทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยมีกำลังแรงมากขึ้นค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: แมส FM แม
2: ส FM สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: หนึ่งแรงบันดาลใจ
5: หนึ่งในข้อคิดจากท่านชวนหลีกภัยคนที่เกิดมาในครอบครัวยากจนอย่าน้อยใจต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่ามีมันสมองอย่าคิดว่าคนอื่นรวยกว่าแล้วมีมันสมองมากกว่าไม่มีใครฉลาดแต่ขี้เกียจแล้วประสบความสำเร็จฉะนั้นจะต้องฉลาดขยันอดทนจึงจะสำเร็จ
3: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอเชิญสัมผัสงานเชียงใหม่ DigiX 2026มาเปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตด้วยกันนะคะสัมผัสนวัตกรรมดิจิทัลมูลค่าสูงจากผู้ประกอบการไทยกว่า40กิจการแต่ละทีมผ่านการพัฒนาและบ่มเพาะภายใต้โครงการเชียงใหม่เมืองแห่งอุตสาหกรรมและธุรกิจดิจิทัลระดับโลกซึ่งภายในงานนี้นะคะคุณจะได้พบกับ AI and Automation IoT และ SmartTechnology, Smart City, Startup Innovation, E-commerce, Digital Solutions เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยมีไฮไลท์พิเศษนะคะเป็นการแข่งขัน Product and Business Pitching รอบชิงชนะเลิศเชิญชมนวัตกรรมกว่า40ผลงาน Business Networking and Business Matchingตลอดจนลุ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดธุรกิจดิจิทัลแห่งอนาคตพลาดไม่ได้นะคะเชียงใหม่ DigiX 2026เปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นพบกันค่ะที่ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่างานนี้เข้าชมฟรีนะคะมาร่วมค้นพบแรงบันดาลใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะยกระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจไทยสู่เวทีโลกแล้วพบกันค่ะที่มีโชคพลาซ่า 7-9 สิงหาคมนี้เชียงใหม่ DigiX 2026ค่ะ
6: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
7: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่
5: การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMUวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and educationBeyond Tomorrow. Tomorrow โทร053-140-232-4 เทศบาลนครเชียงใหม
7: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
5: นครแห่งความสุข
7: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
5: ่เอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของคนเชียงใหม่ที่ยังคงเสน่ห์และเป็นต้นทุนของการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าคือการที่ชาวเมืองมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีคนเมืองมีน้ำใจงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้มาเยือนไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งนี้ในอัตลักษณ์ดังกล่าวอาจได้รับอิทธิพลจากความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตแบบ slow life ตลอดจนการยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธศาสนาและมีจารีตประเพณีอันดีงามอันเป็นเครื่องกล่อมเกลาให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของคนเมืองที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนตลอดมา
7: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม
8: ่คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้6สิงหาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบเชียงใหม่โปร่งใสไร้สินบนณห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิลล์นายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้ร่วมการเสวนาโดยได้กล่าวว่าเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการเชียงใหม่โปร่งใสไร้สินบนตามนโยบายเชียงใหม่ใหม่เสมอด้านนครเชียงใหม่นครแห่งการบริหารจัดการที่ดีเป็นการนำกรอบแนวคิดของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงได้แก่การทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็นปรับปรุงภารกิจของเทศบาลให้ทันต่อเหตุการณ์ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการเทศบาลเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเป็นกลไกสำคัญในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่โดยตรงทุกวันนี้สังคมมักจะมองว่าการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงการน้อมนำหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่ามาใช้ในการดำเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่จึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการบริหารให้มีความโปร่งใสมีมาตรฐานและเป็นธรรมยิ่งขึ้นโอกาสนี้นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบนโยบายด้านการป้องกันการทุจริตเชิงรุกขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบเชียงใหม่โปร่งใสไร้สินบนหรือเชียงใหม่แซนด์บ็อกซ์แก่หน่วยงานต่างๆซึ่งจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกด้านการป้องกันการทุจริตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดยนายสอนชัยชูวิเชียนรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ภาค5เปิดเผยว่าโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเชิงรุกขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบเชียงใหม่โปร่งใสไร้สินบนมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลมาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันสินบนที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเอกชนเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปปช.มาตรา176พรบ.หัวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ภาคธุรกิจเอกชนและส่งเสริมให้เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเป็นแนวร่วมในการป้องกันการทุจริตในระดับพื้นที่โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนผู้บริหารท้องถิ่นภาคประชาชนวิทยากรผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.ส่วนกลางและสำนักงานปปช.ในพื้นที่ภาค5ค่ะ
9: Your happiness,

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่กลัวสิ่งไหนมักได้สิ่งนั้นค่ะถ้าหากเราใช้เวลาของเราไปกับความหวาดวิตกในความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเราก็จะไม่ได้เอาเวลาที่เสียไปตรงนั้นไปใช้ในการปรับปรุงตนเองค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่าการที่เราหวาดวิตกว่าจะเกิดความผิดพลาดขึ้นนั้นจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาดนั้นๆขึ้นมาจริงๆค่ะการยอมรับว่าเมื่อประสบความสำเร็จได้ก็ย่อมประสบกับความล้มเหลวได้เช่นกันนั้นจะทำให้เราสามารถที่จะไล่ตามความสำเร็จได้อย่างเต็มที่อีกทั้งเรายังสามารถที่จะใช้เวลาไปกับการตริตรองถึงสิ่งที่เราทำได้ไม่ใช่เอาแต่นึกถึงสิ่งที่เราทำไม่ได้ค่ะจากการสำรวจบรรดาพนักงานยุคใหม่นะคะพบว่าคนที่ใช้เวลาอย่างมากไปกับการวิตกกังวลเรื่องงานมักจะผลิตผลงานได้ต่ำกว่าคนที่ไม่ค่อยกังวลหรือไม่มีความกังวลในเรื่องงานเลยถึง 17%

0: จัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวย
2: ระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F
2: ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ก็ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีข่าวดีสำหรับคุณที่มองหามอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งนิยมพาณิชย์ถล่มราคามอเตอร์ไซค์ Honda 7รุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัดค่ะทั้ง Honda Wave 110 Wave 125 Super Cup Scoopy Giorno Plus Lead และ PCX โดยมีส่วนลดในงานนี้นะคะสูงสุดถึง 7,000 บาทพร้อมของแถมอีกเพียบพลาดไม่ได้ค่ะมองหามอเตอร์ไซค์ Honda 7รุ่นฮิตมาที่นิยมพาณิชย์โดยเฉพาะ Honda Wave และ Honda Scoopy ลดสูงสุดถึง 6,000 บาทราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะของแถมรายการนี้จัดเต็มเพียบมีให้เลือกรับตู้เย็น2ประตูหรือจะเป็นเครื่องซักผ้า13กิโลมูลค่ากว่า 8,000 บาทโปรแรงแบบนี้มีแค่เดือนนี้เท่านั้นที่นิยมพาณิชย์มั่นใจบริการหลังการขายการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศอย่าลืมนะคะนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมร้านตัวแทนและพนักงานขายตรงพร้อมให้บริการทั้งเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ
5: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
5: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
5: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
5: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สูตร
5: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
5: ฟอร์นที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
6: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
5: ์และ Forabi Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568

ู้ฟังคะในช่วงฤดูฝนภัยธรรมชาติที่ไม่ควรมองข้ามนะคะในเรื่องของฟ้าผ่าจากเหตุการณ์สุดสลดเมื่อวันที่4สิงหาคมในช่วงเย็นที่แข้งใหม่ของสโมสร FC ยะลาต้องเสียชีวิตลงจากเหตุฟ้าผ่ากลางสนามแข่งขันฟุตบอลเดินสายที่จังหวัดนราธิวาสนั่นคือซอฟวันอาแวต้องเสียชีวิตนะคะเพียงเพราะผู้จัดเลือกที่จะแข่งต่อจนจบท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองน่าจะเป็นอุทาหรณ์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้ที่โล่งแจ้งนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันฟุตบอลรายการโกลก FA ครับณอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อมีสายฟ้าผ่าลงมากลางสนามแข่งส่งผลให้ซอฟวันอาแวพร้อมด้วยผู้เล่นหลายคนที่อยู่ในสนามได้รับบาดเจ็บโดยเจ้าตัวได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนด้วยอาการสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเรื่องนี้เรียกว่าเป็นอุทาหรณ์ราคาแพงที่วงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะฟุตบอลเดินสายและแมตช์ท้องถิ่นที่ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยมากกว่าผลแพ้ชนะอย่างไรก็ตามระเบียบสากลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าย้ำชัดเจนถึงเรื่องนี้มีร่างระบุชัด 1. กฎรัศมี8ไมล์หากเรดาร์หรือสายตาตรวจพบฟ้าผ่าในระยะ13กิโลเมตรรอบสนามผู้ตัดสินต้องสั่งหยุดเกมทันที2กด30นาทีจะกลับมาแข่งต่อได้ก็ต่อเมื่อไม่มีฟ้าผ่าซ้ำติดต่อกันนาน30นาทีขึ้นไป3สนามฟุตบอลคือจุดเสี่ยงที่สุดเพราะในพื้นที่โล่งแจ้งที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างสูงตัวนักฟุตบอลจะกลายเป็นจุดเด่นที่สูงที่สุดซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นทางผ่านของกระแสไฟจากก้อนเมฆทันทีและวัตถุโลหะบนร่างกายไม่ใช่ตัวล่อฟ้าแต่เป็นตัวนำความร้อนที่ทำให้แผลไหม้รุนแรงขึ้นซึ่งความสูญเสียของซอฟวันในวัย24ปีนับเป็นสัญญาณเตือนเสียงดังๆความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องที่ควรยืดหยุ่นและควรมองข้ามได้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแบบรุนแรงย่อมไม่คุ้มกับชีวิตของนักกีฬาที่ต้องสูญเสียไป

0: ะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องพีระทายารังสีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5ที่ได้รับคัดเลือกเป็น1ใน2ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการโตชิบ้า Youth Club Asia Volume 112026ณประเทศญี่ปุ่นซึ่งตลอดกระบวนการคัดเลือกนักเรียนได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองลงมือทำสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสังคมและการทำงานร่วมกับชุมชนเข้ากับเป้าหมายของตนเองได้อย่างมีเหตุผลผ่านทั้งการเขียนเรียงความและการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษสิ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษและได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการในระหว่างการสัมภาษณ์เป็นอย่างมากก็คือความสามารถของน้องพีระในการถ่ายทอดแนวคิดในการนำประสบการณ์และสิ่งที่จะได้รับจากโครงการกลับมาต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากเพียงความสามารถในการแข่งขันแต่เป็นผลจากการรู้จักตัวเองเข้าใจคุณค่าของประสบการณ์ที่ผ่านมามีเป้าหมายที่ชัดเจนและกล้าสื่อสารสิ่งที่ตนเชื่อออกมาอย่างมั่นใจวารีเชียงใหม่ขอแสดงความภาคภูมิใจและยินดีกับน้องพีระทายารังสีอีกครั้งสำหรับ1ก้าวสำคัญของการเติบโตให้การเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยการเรียนรู้มิตรภาพและแรงบันดาลใจใหม่ๆที่จะนำกลับมาต่อยอดและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อไปเพราะวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
0: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้า
0: ร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันที
0: นอกจากนี้ยังมีของดี
3: ห้องเชียงใหม่
1: ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
0: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
1: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
3: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดน
4: สู่กลางใจ
0: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
1: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
3: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
0: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
1: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
1: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจมฟ้าเซฟมาร์ทผนึกกำลังกับคาโอลอริเอและชมรม To Be Number 1บริษัทแจมฟ้าเซฟมาร์ทจำกัดท้าประลองสเต็ปแดนซ์ระเบิดฟอร์มแดนซ์ให้สุดขีดกับเวทีแจมฟ้าแอนด์คาโอคอเวอร์แดนซ์คอนเทสต์2026 The Ultimate State สาย cover เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเวทีแห่งความฝันกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งกับโชว์สเต็ปท้าฝันปีที่10อย่าพลาดนะคะใครเป๊ะใครปังงานนี้มีหนาวเตรียมทีมของคุณให้พร้อมแล้วมาโชว์ของเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาทในวันแข่งขันนะคะเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปณลานกิจกรรมแจมฟ้าสตรีทศูนย์การค้าแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ053093447-17ถึง18นะคะ

0: คุณผู้ฟังคะฟอราบีขอแนะนำฟอราบีโพรโพลิสมัลท์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากโพรโพลิสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีวันนี้ขอแนะนำฟอราบีโพรโพลิสมัลท์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง0534205685สาขาเชียงใหม่แลนด์0830435396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
5: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
6: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
5: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
6: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
5: ถาว

0: ื้องสนามกอล์ฟลานนาโทร0532177663
1: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มจะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: Mass FM

จงกล้าที่จะเริ่มต้นทำบางสิ่งวันนี้เพื่อให้ตัวคุณในอนาคตได้ขอบคุณตัวคุณเอง Be brave enough to start. Do something today your future self will thank you for.

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐมุ่งพัฒนาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการให้มีประสิทธิภาพเพื่อดูแลสิทธิและสวัสดิการของพี่น้องคนพิการทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อนุมัติวงเงินรวม 45.67 ล้านบาทในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบ่งเป็นโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลคนพิการวงเงิน 27.68 ล้านบาทโครงการก่อสร้างห้อง Data Center พร้อมระบบมาตรฐานศูนย์ข้อมูลวงเงิน 17.98 ล้านบาทการลงทุนในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เดิมที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานมาตั้งแต่ปี2552ซึ่งเคยประสบปัญหาระบบขัดข้องจนกระทบต่อการออกบัตรประจำตัวคนพิการทั่วประเทศโดยห้อง Data Center แห่งใหม่จะมาพร้อมระบบความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากลมีระบบไฟฟ้าสำรองและระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อเพิ่มเสถียรภาพ

0: รับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
9: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
10: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
13: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
12: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
14: เอ็กซ์ฟอร์ส ปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำ

0: ออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and

แล้วค่ะคุณผู้ฟังทักทายช่วงเย็นนะคะ17:18 นกับวันศุกร์ของเรา7 สิงหาคม 2569นะคะเวลาของการเดินทางกลับบ้านครึ้มมานิดนึงค่ะคุณผู้ฟังได้ข่าวว่าลำพูนฝนตกใช่ไหมคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่แถวโซนแม่ริมก็ฝนตกหนักเลยแต่ในตัวเมืองนิ่งๆมากเงียบมากว่ากันไปกับฟ้าดินฟ้าอากาศในช่วงนี้แล้วกันนะคะมาเช่าวัฒนาพานิกระบ่งบอกเพลงนี้ค่ะเลนัทมีเรียก่อนนั้นด้วยกับฟ้ากับตะวันฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันระหว่างการเดินทางกลับบ้านกันด้วยนะคะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยช่วงนี้หลายคนก็อาจจะเครียดกับข่าวสารต่างๆนานามากมายค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอาจจะไปคลายเครียดด้วยการดูกีฬากันละกันนะคะคุณผู้ฟังสามารถดูได้ตอนนี้อยู่ในระหว่างการแข่งขันระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์นะติดตามได้ในช่องวัน31ถ่ายทอดสดในขณะนี้ส่วนใครที่มีบัตรก็น่าจะเข้าไปดูกันเรียบร้อยไปดูบรรยากาศข้างในซึ่งก็เป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งในการได้ดูกีฬานั่นเองค่ะก็ว่ากันไปพลาดวันนี้ก็ใครที่มีบัตรก็จะมีอีก2วันคือวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นั่นเองเส้นนั้นรถราก็จะเยอะนิดนึงนะช่วงนี้เพราะว่ามีกิจกรรมค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยเดียวนะคะเป็นเพลงเลือกเพลงเก่าๆมาฝากกันทุกเย็นแบบนี้ค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงงานของ Gift Monotone เพลงนี้บ้างสำหรับคนสู้ชีวิตนี่คือรักต้องสู้ค่ะ

เลยค่ะว่าหลายเส้นทางตอนนี้นะคะฝนตกกันฉ่ำเลยทีเดียวแถวๆซุปเปอร์ฮีเวย์เชียงใหม่ลำปางช่วงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าฝนตกหนักมากเลยนะทัศนวิสัยในการขับขี่ค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวแล้วก็มีน้ำเจิ่งนองกันด้วยแถวโซนนี้ลมมาคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าจะหอบฝนมาด้วยหรือเปล่าก็ลุ้นกันต่อไปกันละกันนะคะช่วงนี้เรื่องราวของการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงทีเดียวค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในโซนของวงแหวนรอบกลางนะคะคุณผู้ฟังที่ชนขับรถชนร้านเขาเรียกเป็นร้านข้าวมันไก่สักร้านหนึ่งแถวโซนนั้นหนักหน่วงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็อุบัติเหตุอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเท่าที่ดูนี่การขับขี่นี่อันตรายมากๆเลยทีเดียวนะคะเพิ่งจะเห็นคลิปค่ะเพราะเมื่อเช้านี่ด้วยความที่ข่าวเยอะเป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีและไม่มีใครอยากจะให้เกิดกับลูกหลานของตัวเองเมื่อเวลาประมาณก่อนเที่ยงของวันนี้นะคะก็มีอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บถึง18รายในขณะที่เด็กแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องอีกประมาณ16รายนั่นเองค่ะซึ่งบางคนก็สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยหลังเกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเร่งช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวอันตรายมากๆขณะเด็กอยู่ในโรงเรียนแล้วคุณผู้ฟังยังเกิดอุบัติเหตุนี้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องการขับขี่นี้สำคัญเสมอฝากให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะและช่วงเย็นของเราค่ะมาพร้อมกับมิสูแสงชัยเชียงใหม่กันด้วยเปลี่ยนทุกการเดินทางให้ขับสนุกประหยัดและก็คุ้มค่ากว่าเดิมไม่ต้องเลือกระหว่างความประหยัดกับความสนุกในการขับเพราะคันนี้เอาอยู่กับ All New Mitsubishi e-Force HEV ให้คุณได้ทั้ง2 อย่างเลยค่ะประหยัดน้ำมันไม่ต้องเสียเวลาในการหาที่ชาร์จพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นแล้วก็เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ในทุกวันค่ะมาสัมผัสคันจริงกันได้ที่งานนี้ Big Auto Show 7-13 สิงหาคมนี้ลานกิจกรรมชั้น G หน้า Mr. DIY Central เชียงใหม่ Airport 11:00 น.-21:00 น.นะคะขอเสนอพิเศษดอกเบี้ย 0% ผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาทฟรีคูปองน้ำมัน 10,000 บาทรับประกันคุณภาพนาน7ปีรับพรีเมียมกิฟต์เซตจากเราด้วยและลูกค้านิติบุคคลรับส่วนลดเพิ่มเติมไปอีกค่ะเงื่อนไขไปตามที่บริษัทกำหนดสนใจสอบถามเพิ่มเติมกับเราได้ไว้ไปเจอกันได้ที่บูธนะคะหรือว่าสะดวกในการไปเจอกับเรา3สาขาสาขาแม่เหียคาติกับแมคโครหางดง0931400165สาขาแม่โจ้ยักษ์รวมโชคนะคะ0864298251และที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้าย0943139949ค่ะและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิสซูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่งท้ายเบรกนี้ก่อนด้วยงานของนูโวไม่เป็นไรเลยค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DVI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: ใครคนนึงบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
8: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
7: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
8: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

ไปไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงซะหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวอย่างเช่นอายุเรามากขึ้นนะผิวก็เริ่มไปแล้วเหมือนกันค่ะคุณฟังผมเราก็เช่นเดียวกันแต่วันนี้เรามีตัวช่วยดีๆมาให้คุณได้เลือกใช้กันค่ะคุณผู้ฟังกับวิกผมไฮยูเชียงใหม่คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่นะคะผมใครที่แบบว่าสั้นเกินไปอยากจะได้ลุคดูดีหรือว่าผมยาวเลยอยากจะใส่อยากจะได้ผมสั้นแต่ไม่อยากตัดผมนี่เลยค่ะทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาทางเรื่องของผมบางสีสะล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบัตรนะคะซึ่งเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองเลยค่ะมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ค่ะ0918583613 0918583613เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่ดูรีวิวเพิ่มเติมและก็ดูแบบวิกผมสวยๆได้ผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Hiyu Wig เชียงใหม่ได้ค่ะ HIYOUWIGS กับ Hiyu Wig พร้อมให้การดูแลคุณเสมอผมทรงไหนก็เอาอยู่ให้คุณดูดีได้กับ Hiyu เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะคุณผู้ฟัง W เพลงนี้บ้างกับรักฉันเพราะอะไรค่ะ

ก็คิดคำพูดไม่ออกเหมือนกันว่าจะพูดยังไงให้เธออยู่ต่อไม่เจริญภูระกับพูดไม่ออกนะคะคุณผู้ฟังแต่บางข่าวนี้เราก็พูดไม่ออกจริงๆค่ะวันนี้เป็นวันที่หนักหน่วงสำหรับประเทศไทยมากๆหลายข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ทิวใจตัวเองด้วยการพักผ่อนกันนิดนึงแล้วกันนะคะอย่าไปเครียดเยอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าติดตามข่าวแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคเนี่ยลองแวะไปหาของกินอร่อยอร่อยหิวใจให้เราหายเหนื่อยกันดีกว่านะคะร้านเปิดแล้วเรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังแวะไปพักไปชิลกันได้ทุกวันกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสได้กินของอร่อยแล้วเราจะได้มีแรงในการสู้ชีวิตกันต่อนะคะแวะกันได้ทุกวันค่ะเปิดร้านตั้งแต่17 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาขนความสดใหม่ของอาหารทะเลและอาหารไทยไม่คุณได้เลือกทานมากมายอยากทานอะไรสั่งได้กุ้งหอยปูปลาจัดมาให้ครบเลยทีเดียวค่ะเมนูแนะนำของที่นี่ก็จะมีทั้งหอยเขาเรียกเป็นเมนูของปูทะเลผัดผงกะหรี่อันนี้ก็ขายดีมากๆเนื้อปูหล่นค่ะเนื้อปูแบบเป็นก้อนๆเลยหรือว่าจะเป็นปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างนะคะเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์ปลาเต่าเต้ยหม้อไฟกุ้งแม่น้ำเผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นฉ่ำๆหอยลายเผานะคะหอยหวานเผาหอยนางรมสดแล้วก็ต้มยำกุ้งแซ่บมากแล้วรวมไปถึงเมนูของเด็กที่ชอบกันยังมีก็มีทั้งทอดมันกุ้งไข่เจียวโคตรปูข้าวผัดปูเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะผัดแบบหอมๆแล้วก็แห้งๆนี่แหละเป็นของเป็นเมนูหนึ่งที่ชอบมากแล้วก็มีกุ้งอบวุ้นเส้นและอื่นเยอะเลยทีเดียวค่ะตามไปอร่อยด้วยกันได้ชิลๆกันกับเย็นของวันศุกร์แบบนี้นัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวยินดีให้บริการด้วยความสุขของคุณนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7 ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่าน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยเปิดให้บริการทุกวันอย่างเวลาใน17 นาฬิกาถึง23 นาฬิกานะคะที่จอดรถเยอะกว้างขวางและสะดวกสบายมากๆแวะไปกันได้ยินดีดูแลคุณเสมอค่ะแวะไปเติมพลังแวะไปหิวใจกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสอร่อยในย่านของ7 ยอดนะคะดูรีวิวเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสและจองโต๊ะล่วงหน้าได้ย้ำเบอร์นี้กันอีกครั้งหนึ่ง0635251719ค่ะ0635251719กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมให้บริการเสมอนะคะส่งท้ายกันก่อนแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังพยายามนอนให้หลับนะคะนอนให้เต็มที่เต็มอิ่มพรุ่งนี้จะได้มีแรงในการสู้กันต่อซาซ่ากับนอนไม่หลับค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงาน

0: เชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613 หายูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอ Twilight ทาง 92.0 ครับผมสมเกียรติชลนิสัยครับวันนี้เย็นวันศุกร์นะวันศุกร์ที่7สิงหาคมนะฮะวันนี้ก็ฝนตกมาพรำๆมาตั้งแต่บ่ายนะช่วงเย็นช่วงค่ำก็เป็นปกติตอนนี้เราเจอฝนตอนเย็นกันตลอดละฮะ 2-3 วันนี้นะครับคุณฟังแล้วก็การจราจรก็อาจจะขับข้างหนาแน่นโดยปกติของวันศุกร์เราอยู่แล้วนะฮะวันนี้คุณฟังก็ฟังเพลงกันไปเพลินๆนะฮะอยู่เพื่อคุณฟังจนถึงทุ่มหนึ่งกับRadio Twilightทาง 92.0 กับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขามีหลัง Big C Extra นิ่ม City Deli แม่เหี่ยแยกเมย่าซ้ายมือ Palm Square นะครับเลยเซ็นทรัลเฟสเลี้ยวซ้ายมานิดนึงกับ Green Park แล้วก็สาขาที่6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับแวะไปอิ่มอร่อยกันได้10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับแล้ววันนี้วันศุกร์ครับความสุขสนุกสนานเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรไปที่เดียวคุ้มเลย Warm Up Cafe The Best in Town ครับ0534006777สำหรับคืนนี้ของคุณนะครับวันศุกร์ด้วยและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและคอกาแฟนะครับนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจและนี่ก็เป็นRadio Twilight 92.0 ครับRadio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

วิดีโอชวายไลท์ 92.0 นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะฮะวันศุกร์แถมฝนตกตอนเย็นด้วยรถน่าจะติดเยอะเลยนะวันนี้ก็ไม่มากก็น้อยแน่นอนอยู่แล้วคุณฟังเอาแล้ววันนี้เขาก็เปิดการแข่งขันเป็นเรื่องประดาแม่ผมจริงผมก็ตามมาได้ตอนบ่ายแล้วตั้งแต่คู่ของเวียดนามกับอินโดนีเซียพลิกล็อกถล่มทลายเลยทีเดียวนะจาก2เซตแรกเนี่ยเราก็มองว่ายังไงไม่น่าจะรอดเพราะอินโดนีเซียโดนนำไปแล้ว2เซตปรากฏว่า2เซตหลังเนี่ยทางฝั่งของอินโดนีเซียฮึดสู้ขึ้นมานะเสมอกัน2ต่อ2เกมนะฮะเลยต้องต่อกันเซตที่5นะฮะแล้วพลิกล็อกโดยอินโดนีเซียชนะไป15-9อ่ะคุณผู้ฟังนะฮะถ้าอย่างงี้อินโดนีเซียมาเลเซียเอ้ยมาเลเวียดนามลำบากแล้วที่จะได้แชมป์นะในสำหรับในสนามนี้เพราะว่าแพ้มันมีทั้งหมด4ทีมอ่ะคุณผู้ฟังแข่ง3ครั้งเนี่ยถ้าแมตช์แรกคุณแพ้แล้วนี่ยากเลยทีคุณจะได้แชมป์นี่อย่างน้อยต้องชนะ2เซต2แมตช์แรกไปแล้วนะถึงจะรอดนะเดี๋ยวต้องไปเจอฟิลิปปินส์ซึ่งฟิลิปปินส์ก็เล่นดีมากเลยนะเจอกับไทยมาตั้งแต่ 4:30 เนี่ยคุณผู้ฟังผมว่าฟิลิปปินส์เซตนี้ทีมนี้ดีทีเดียวนะเล่นสนุกมากดูแล้วก็เพลินเลยนะฮะยอมรับเลยว่าเขาก็มีความสามารถทีเดียวนะฮะก็ไม่เป็นไรเรื่องราวของวอลเลย์บอลสนุกสนานกันไปอีก2วันนะฮะนู่นนะ7-8-9สนุกสนานกันก็ฟังเพลงไปด้วยติดตามเรื่องราวของกีฬาไปนะครับคุณฟังครับวันนี้ขอให้มีความสุขครับ Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: วลาหมดแล้วคุณผู้ฟังนะฮะวันนี้ฝนตกขับรถดีๆนะฮะขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับพรุ่งนี้กลับมาฟังกันใหม่เหมือนเดิมนะครับค่ำวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีขณะที่หลายหน่วยงานเร่งเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ลดภาษียานยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยพร้อมส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสร้างรายได้แก่คนไทยกลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีค่ายทหารหลายแห่งในพื้นที่ทางตอนกลางของเยเมนทำให้มีกำลังพล158รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขส่งทีม MCAT ดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้ง9รายอย่างเต็มที่
2: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทศรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่โดยรอบดูแลผู้บาดเจ็บอย่างดีที่สุดโดยเน้นย้ำให้ติดตามอาการผู้ป่วยอาการหนักอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมเตียงทรัพยากรสนับสนุนรวมถึงระบบการประสานส่งต่ออย่างต่อเนื่องพร้อมให้กรมสุขภาพจิตส่งทีม MCAT ดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้และสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคมเพื่อไม่ให้เป็นการสร้างบาดแผลทางจิตใจหรือเกิดพฤติกรรมเรียนแบบซึ่งขณะนี้มีทีม MCAT ลงพื้นที่แล้ว7ทีมสำหรับการดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจะแบ่งกลุ่มดูแลอย่างใกล้ชิดได้แก่กลุ่ม A ผู้บาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตกลุ่ม B ญาติผู้ได้รับบาดเจ็บนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์กลุ่ม C ผู้ปกครองนักเรียนเจ้าหน้าที่โรงเรียนและกลุ่ม D ประชาชนทั่วไปที่รับรู้เหตุการณ์และสังคมท่านนี้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันข้อมูลในเวลา 17:00 นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ23รายกลับบ้านได้แล้ว10รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล13รายคือที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า3รายโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า3รายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์1รายโรงพยาบาลศิริราช1รายโรงพยาบาลบางบัวทอง1รายโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์1รายโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศร์2รายและโรงพยาบาลชลบุรี2 1รายนฤมล อุดมพร รายงาน

0: ไทยไม่สามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้อยู่แล้วและจะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจนต่อไปพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น
1: แต่จริงๆแล้วกฎหมายคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่ใดๆในทางราชการยังไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนพกพาไปไหนในที่สาธารณะในที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นวันนี้ก็ผมก็คงจะต้องมอบหมายให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปถ้าสมมติมีการตั้งด่านตรวจก็จะตรวจค้นอาวุธปืนนี้ด้วยถ้าเจอใครพกอาวุธปืนก็ถูกดำเนินคดีหนักนะครับเรื่องของมาตรการการดูแลผู้ข้อร้ายเราก็มีหลักปฏิบัติตามระเบียบของทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธินะครับก็จะมีกองทุนของเขากระทรวงศึกษาธิการก็จะมีกองทุนที่จะมาดูแลครอบครัวแต่ว่าเรื่องตรงนี้เราจะพยายามทุกวิธีทางที่จะให้การเยียวยาดูแลครอบครัวของผู้เคราะห์ร้ายในกรณีเสียชีวิตนะครับก็ต้องเยียวยาเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าเบื้องต้นอาวุธปืนที่ผู้ก่อเหตุใช้เป็นของปู่เร่งตรวจสอบทะเบียนปืนและการครอบครองอย่างละเอียดพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนที่เกิดขึ้นในวันนี้ณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นได้รับการยืนยันแล้วว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของปู่ส่วนอาวุธดังกล่าวมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะต้องมีการตรวจสอบอีกหลายประเด็นรัฐบาลมีมติจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีรายละ1ล้านบาทและเตรียมแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดมากขึ้น
2: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากผลกระทบเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเข้าหลักเกณฑ์สาธารณภัยตามระเบียบของกองทุนสำหรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้กำหนดไว้ดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบของกองทุนพ.ศ. 2568ได้แก่ค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 50,000 บาทโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพร้อมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เร่งเยียวยาครูและนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
3: นายประเสริฐเป็นทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเพื่อกำกับดูแลการช่วยเหลือเยียวยานักเรียนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการอาวุธเข้ามาในโรงเรียนผ่านกระเป๋านักเรียนจึงสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ขณะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่วันที่10ถึง14สิงหาคมนี้โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีออกประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคม2569ภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยโรงเรียนจะแจ้งรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนในระยะต่อไปให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบอีกครั้งด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพความรุนแรงและการแชร์ซ้ำนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐร่วมรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

0: ีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อภาพคลิปรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเลียนแบบขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่องทางรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ลดความสับสนและการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จกระทรวงพาณิชย์จะนำคณะทำงานข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเดินทางไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้เตรียมเสนอแนวทางเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทยนางสาวกิริดาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาภายหลังสหรัฐใช้มาตรา301เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลด้านแรงงานภาคบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือในระดับนโยบายและระดับเทคนิคพร้อมเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ให้มีความคืบหน้าและสามารถหาข้อสรุปได้โดยเร็วเนื่องจากประเทศคู่ค้าในภูมิภาคที่สามารถบรรลุข้อตกลง ART กับสหรัฐได้แล้วเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียได้รับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอยู่ที่ร้อยละ10และแม้ว่าสหรัฐจะมีข้อเสนอและข้อเรียกร้องหลายประเด็นในการเจรจา ART แต่ไทยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเป็นหลักพร้อมเตรียมนำเสนอแนวทางสร้างสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศอาทิการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งนี้เป้าหมายของการเจรจาไม่ได้มุ่งเพียงให้อัตราภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องเป็นอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินกว่าที่ไทยเคยได้รับร้อยละ19และต้องสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนและเวียดนามได้
1: จริงๆเขาก็ใช้301เนี่ยได้นะครับเขาสามารถจะกล่าวหาประเทศต่างกี่คดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้301เนี่ยค่ะเป็นตัวขึ้นภาษีนำเข้าค่ะแล้วจริงๆมันไม่ใช่การเจรจาเพราะว่าเป็นข้อเรียกร้องและสหรัฐไม่ได้จะให้อะไรเรานะคะแต่เขาขอให้เราทำตามที่เขาเรียกร้องหลายข้อเพราะมันละเอียดมากค่ะถ้าเรานับทุกข้อนี่ก็เป็นร้อยนะคะซึ่งเขาก็เรียกร้องนะคะทุกประเทศละค่ะนะคะเพราะว่าเขาก็อยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยนะคะทำตามที่อยากให้ทำนะคะ
0: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีลดภาษียานยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยพร้อมส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสร้างรายได้แก่คนไทย
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนโดยส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือ local supply chain ให้มากขึ้นเพื่อสร้างรายได้แก่คนไทยขณะที่ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้โดยจะเก็บภาษีรถยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในไทยถูกกว่ารถยนต์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเช่นเดียวกับการเก็บภาษีศุลกากรตั้งแต่บัตรแรกในสินค้าที่เข้ามาแล้วจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME เพื่อช่วยเหลือ SME ไทยและทำให้ประเทศจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น
3: ถ้ายานยนต์สมัยใหม่ถ้ามาตั้งโรงงานผลิตในเมืองไทยก็ตรงนี้อาจจะไม่ได้จะเป็นภาษีที่ถูกสรรพสามิตแต่ถ้าเกิดไม่ได้มาตั้งโรงงานผลิตในไทยก็อาจจะเก็บภาษีที่แพงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนในโลกสมัยใหม่มันจะเกิดการทะลักของสินค้าเข้ามาเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะทำนะครับคงจะออกมาเร็วๆนี้
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่า ความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตพลังงานส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกหาพื้นที่ปลอดภัยและย้ายฐานการลงทุนซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญจึงเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีงานทำและรายได้สูงขึ้นผ่านการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีของนักลงทุนต่างชาติแก่แรงงานไทยโดยเฉพาะทักษะด้าน AI ซึ่งไทยได้ขับเคลื่อนโครงการนกกระซิบที่เข้ามาช่วยพ่อค้าแม่ค้าวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนและทำบัญชีร้านค้าสร้างโอกาสการกู้เงินกับธนาคารของรัฐมากขึ้นนอกจากนี้ความผันผวนที่เกิดขึ้นยังเป็นการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่พลังงานสะอาดและสามารถลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไทยพร้อมจัดการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026เตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพคาดดึงผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน
4: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ว่าประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่หลังคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกที่มาตรวจความพร้อมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแสดงความเชื่อมั่นต่อการเตรียมงานของไทยโดยจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนของการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพร้อมเตรียมการด้านการต้อนรับและความปลอดภัยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนซึ่งนับเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในบรรดาการประชุมที่จัดนอกสำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาโดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกเข้าร่วมพร้อมทั้งเตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยผ่านการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนในอนาคต
5: จัดในเรื่องของการต้อนรับให้สมเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายตอนแรกที่ประเมินไว้น่าจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะก็ IMF World Bank ก็คิดว่านี่จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเยอะที่สุดก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะ
4: นางสาวชยาวดีกล่าวอีกว่าสำหรับประเด็นหลักของการประชุม IMF จะมุ่งหารือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจและระบบการเงินท่ามกลางความผันผวนของโลกขณะที่ธนาคารโลกจะเน้นการระดมทุนการสร้างงานการสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทั่วไปซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินรวมถึงการรับมือภัยมิจฉาชีพทางการเงินสุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบเพลิงไหม้อาคารคล้ายโรงงานพื้นที่บ้านบึงประเมินผลกระทบรอบด้านพบไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเตรียมดำเนินคดีเด็ดขาด
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้อาคารไม่ทราบเลขที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเช้าวันนี้ว่าทางเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีหรือสอจชลบุรีได้เข้าร่วมตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารดังกล่าวแล้วโดยเพลิงลุกไหม้เกิดขึ้นเฉพาะภายในอาคารไม่ได้ลุกลามไปสู่ภายนอกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังระดมฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดขณะที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสอจชลบุรีอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบในอาคารโรงงานได้โดยสังเกตเห็นมียางรถยนต์เก่าและเครื่องจักรอยู่ภายในแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการนำรถปฏิบัติการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ไปอยู่ที่บริเวณดังกล่าวแล้วเพื่อจะตรวจวัดคุณภาพอากาศมลพิษทางกลิ่นไอระเหยสารเคมีในรัศมีโดยรอบแล้วว่ามีผลกระทบอย่างไรเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นตรวจสอบฐานข้อมูลพบว่าบริเวณดังกล่าวยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและยังพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีการกองเก็บยางรถยนต์ที่ไม่ได้คุณภาพไว้ในพื้นที่โล่งจำนวนมากซึ่งต้องมีการตรวจสอบขยายผลที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไร
7: ซึ่งผมเองได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้เข้าไปดูในสถานที่ดังกล่าวแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าเพลิงสงบอย่างไรเราจะเข้าไปดูในรายละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะดำเนินคดีตามพ.ร.บ.โรงงานอย่างเด็ดขาดเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องนะครับและมีการดำเนินการไปก่อนนั้นทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราจะดำเนินการกันอย่างเต็มที่นะครับนี้เราได้มีการนำเอารถปฏิบัติการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ไปอยู่ที่บริเวณดังกล่าวแล้วในการที่จะตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับมลพิษทางกลิ่นแล้วก็ไอระเหยสารเคมีในรัศมีโดยรอบแล้วว่ามีผลกระทบอย่างไรหรือไม่อย่างไรเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าหากมีเหตุด่วนหรือเหตุสงสัยหรือจะร้องเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสามารถโทรมาที่กระทรวงอุตสาหกรรมหมายเลข1564ได้ตลอด24ชั่วโมงขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าทุกเหตุการณ์เรามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดอธิพลสนับพรมมารายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมระบุผู้ประกันตนมาตรา40ที่ขาดส่งเงินสมทบไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแต่ไม่สามารถชำระย้อนหลังได้แนะส่งต่อเนื่องรักษาสิทธิประโยชน์สร้างหลักประกันมั่นคงนางสาวกาญจนาพูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าสำนักงานประกันสังคมรณรงค์ผู้ประกันตนมาตรา40ส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดสิทธิ์ไม่สะดุดอย่าหยุดจ่ายเงินสมทบเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมพร้อมเพิ่มช่องทางชำระเงินสมทบให้สะดวกรองรับผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมมุ่งขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เกษตรกรฟรีแลนซ์ผู้รับจ้างและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้มีสัญชาติไทยอายุ15ถึง65ปีสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40และเลือกจ่ายเงินสมทบได้3ทางเลือกได้แก่เดือนละ70บาทคุ้มครอง3กรณีได้แก่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายทุพพลภาพและเสียชีวิตเดือนละ100บาทเพิ่มกรณีชราภาพและเดือนละ300บาทคุ้มครอง5กรณีรวมถึงกรณีสงเคราะห์บุตรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมง LINE @sso ไทยหรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกสตาร์เป็นครั้งแรกของประเทศเพื่อรวบรวมร้านอาหารริมทางที่ผ่านมาตรฐานไว้ในที่เดียวช่วยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนค้นหาร้านคุณภาพได้ง่ายขึ้นและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและจัดกิจกรรมโรดโชว์ในกรุงเทพพัทยาและเชียงใหม่เพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวและยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

0: ูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียออกแถลงการที่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีค่ายทหารหลายแห่งในจังหวัดมาริบและจังหวัดฮาดรามาวทางตอนกลางของเยเมนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้ทหารของฝ่ายรัฐบาลเยเมนเสียชีวิตอย่างน้อย58นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเยเมนให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตอบโต้กลุ่มกบฏฮูตีที่ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำเยเมนประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีทหารเยเมนพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกำลังพลที่เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้อย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันนี้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาปล่อยตัวนางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาและนักโทษทางการเมืองคนอื่นๆซึ่งถูกจับกุมตัวระหว่างเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564โดยไม่มีเงื่อนไขภายหลังจากที่นางซูจีพบกับนายอาร์โนเดอร์แบ็กผู้แทนคณะกรรมาธิการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ประจำเมียนมาที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันฟิลิปปินส์ในฐานะประธานสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนแสดงความยินดีกับการพบกันของเจ้าหน้าที่ของ ICRC กับนางซูจีพร้อมคาดหวังว่าการพบกันดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดทางให้สามารถเข้าถึงตัวนางซูจีได้อย่างสม่ำเสมอต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่8โดยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วง 7-9 สิงหาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร36เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาที
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวานบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองหน้าและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
6: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่มีเพียงพอต่อความต้องการและไม่ขาดตลาดพร้อมเตรียมเปิดจุดขายไข่ไก่ไทยช่วยไทยกระจายทั่วประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยืนยันไม่ประมาททีมชาติเมียนมาในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนพร้อมนำทัพช้างศึกคว้าชัยชนะรอบแบ่งกลุ่มอาเซียนฮุนไดคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:12 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กมลพรกัลยาณมิตรคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประธานที่ปรึกษาการจัดงานสายใยสองแผ่นดินไทยจีน50ปีมิตรภาพยั่งยืนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568กับการจัดงานราตรีอัญมณีแห่งผ้าไทยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568นำคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆในโอกาสนี้หม่อมหลวงปุญญนุชเกษมสรรนุลยจินดารองประธานกรรมการจัดงานนางพาพิมลคงเฟื่องฟุ้งนางพันนีซาเอกิและนางสาวนิรินพลวรรณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายทวีศักดิ์ก่ออนันตกุลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนางสาวสิริธิดาพนมวรรณณอยุธยาผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอักษรพระนามาภิไธยสอทอและเงิน

0: พระราชสำนัก
1: องคมนตรีเปิดงาน47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดแสดงนวัตกรรมเกษตรยั่งยืนต่อยอดศาสตร์พระราชานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกขึ้นเมื่อปี2522ภายในงานมีการมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรต้นแบบเกษตรกร PGS ดีเด่นและผู้ชนะการประกวดวาดภาพบนกระดานดำพร้อมเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและจัดแสดงผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอาทิเทคโนโลยีระบบน้ำ Handy Sense การใช้ปุ๋ยในโรงเรือนอัจฉริยะตลอดจนการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชนรอบศูนย์ทั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนถือเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ผ่านการศึกษาทดลองและวิจัยแล้วกว่า150เรื่องนำไปสู่การขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่48หมู่บ้านกว่า 14,000 ครัวเรือนรวมถึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กลุ่มอาชีพและถ่ายทอดความรู้สู่โรงเรียนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคมนี้กรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการต่อยอดเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์เริ่มตั้งแต่อาคารกรมศิลปากรเดิมที่ปรับปรุงเปิดอาคารเกียรติยศจากนิทรรศการพิเศษภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3: Refresh refill the music
4: Chennai Radio Professional
5: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
7: ว้าว
6: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออก

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

ุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ใหม่ Variety Talk นะครับทาง TikTok Live เชียงใหม่ Variety Talk วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 20:10 น.ถึง 3:00 น.โดยประมาณผมทิติพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็มีการลิงก์สัญญาณถ่ายทอดสดไปที่ FM 92 MHz และก็ที่ chiengmairadio.com ด้วยนะครับหลังจากจัดรายการแล้วแต่ละวันแล้วนะครับทางทีมงานจะเลือกเอาไฮไลท์ช่วงที่น่าสนใจสั้นๆนะครับเอาไปโพสต์ไว้ใน Facebook Fanpage ของรายการใน TikTok และใน YouTube ของเชียงใหม่ Variety Talk นั่นเองนะครับคุณฟังสามารถที่จะคลิกฟังย้อนหลังได้เลยนะครับของช่วงของรายการครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กนะครับเป็นทางการนิดนึงนะครับประกาศแจ้งเตือนให้ทราบเรื่องอะไรต่างๆนะครับที่เป็นทางการหน่อยจะเอาฝากไว้ในช่วงที่หนึ่งนะครับแล้วก็ช่วง Variety Talk ครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นประเด็นไวรัลบนโซเชียลนะครับบนโลกออนไลน์แล้วก็ท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงเอาพาใส่ไว้ในช่วงที่2คุยกันรวมๆนะครับแบบวาไรตี้นะครับตามชื่อของรายการนะครับวันนี้วันศุกร์ที่7สิงหาคม2569มาพร้อมกับบรรยากาศมนๆนะครับหลายท่านก็คงจะทราบแล้วว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยและเกิดในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้วยนะครับก็คือโรงเรียนเทพศิรินทร์นั่นเองครับก็เกิดความสูญเสียแล้วก็ต้องมานั่งดูสาเหตุที่แท้จริงเกิดอะไรขึ้นบ้างนะท่านก็บอกว่าถอดบทเรียนมีแต่คำว่าถอดบทเรียนแล้วก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ใช่แต่เหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวเหตุการณ์อื่นก่อนเราก็ยังไปถอดบทเรียนบ่อยนะครับก็อยากจะให้มันป้องกันไว้แต่เนิ่นๆนะครับคุณทิพย์โครนดสวัสดีครับบอสนิวเทลของผมสวัสดีครับทักทายวันศุกร์สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่จันทานะครับสวัสดีคุณพงษ์สภัทรคุณอัศวิน A1 สวัสดีนะครับโอเคเดี๋ยวเนื้อหาค่อนข้างเยอะวันนี้ขออนุญาตเบรกเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าหลังเบรกกลับมาอยู่ในช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับ

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ได้มาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car Center Always be with your remarkable journey
0: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย CMV Media

0: พลินเลย
1: เพลินเลย
0: นะครับก็ช่วงเชียงใหม่ท้องนะสวัสดีครับคุณลูกแพรครับคุณแบดสวัสดีนะครับสวัสดีคุณจูนะครับก็ให้พี่ผู้เสียชีวิตทุกท่านนะครับเอาที่สบายใจบอกเป็นอย่างเจ้าป่อนะสวัสดีนะครับคุณบิวเจสวัสดีครับคุณแอปเปิลสวัสดีครับวันนี้มาครับพร้อมกับความมนหม่นความชุ่มฉ่ำนะตกเม็ดหนาตกหนักตั้งแต่ช่วงเย็นๆนะครับโซนน่าเชียงใหม่น่าจะทั่วโซนห้องส่งนี่ก็ตกเยอะตอนนี้ก็ยังพรำๆอยู่นะครับชุ่มฉ่ำทั้งคืนแน่นอนคืนนี้คุณเนียงอังสวัสดีครับคุณเอกลินบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้คนเมืองเรียกว่าลาสาก็คล้ายๆประมาทใช่ไหมประมาทไม่ใส่ใจไม่ระวังอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับผมเคยได้ยินนะจะไปลาสาเนอร์คืออย่าประมาทนะอย่าไปไว้ใจนะคงจะประมาณนั้นหรือเปล่านะครับก็เคยได้ยินคุณแม่พูดอยู่คุณก้อยรัชดาพรสวัสดีนะครับวันนี้การมีหลายอย่างมากคุณโยพาด100สวัสดีนะครับครับนะครับมีทั้งเหตุการณ์ที่มีคนฉี่ม่วงเอาตัวที่หลังนะขับรถพุ่งชนโรงเรียนเด็กเล็กอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์นักเรียนทำร้ายกันเองในโรงเรียนย่านสามเสนโรงเรียนดังย่านสามเสนผมว่ารู้กันหมดแล้วว่าโรงเรียนอะไรนะครับแต่ผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันเดี๋ยวจะมีปัญหาแต่เป็นโรงเรียนที่สนิทโรงเรียนผมเอางี้เดียวทำร้ายเพื่อนทำร้ายร่างกายเพื่อนแล้วก็ถืออาวุธปืนไว้ในมือข่มขู่แล้วก็ได้ข่าวว่าผู้ก่อเหตุเป็นลูกนักการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยนี่มันอย่างเงี้ยนะครับนะเรื่องของอาวุธปืนนะก่อนที่จะไปลงถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวท่านไหนมีข้อมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เทพสลินก็ลองพิมพ์เข้ามาคุยกันดูนะครับ

อนนี้ผมขออนุญาตไล่ไทม์ไลน์ในส่วนของวาระปกติของทางการเป็นก่อนเลยครับเรื่องของภาพอากาศนะครับก็ตรงกับที่พยากรณ์อากาศไว้ว่าในโซนของภาคเหนือภาคอีสานกับภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นฝนตกหนักนะครับประกอบตกค่อนข้างทั่วถึงเลยนะครับภาคเหนือภาคอีสาน 70% ภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑล 70% นะครับภาคกลาง 60% ภาคใต้ 40% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% ฝั่งอ่าวไทย 40% นะครับมีการแจ้งเตือนเป็นรายจังหวัดด้วยนะครับแต่ว่าลงรายละเอียดเยอะมากก็เป็นว่าตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ผมพูดเนี่ยเฉลี่ยนะครับภาคเหนือก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นี่คือตกฝนตกหนักภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีนะครับภาคกลางก็ที่นครสวรรค์ที่อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีระยองอันนี้สีเหลืองโซนอินโฟกราฟิกที่ขึ้นสีเหลืองก็คือตกหนักโซนสีแดงกับสีส้มมีครับหนักมากครับภาคเหนืออยู่ที่เชียงรายพะเยาน่านภาคอีสานอยู่ที่เลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมภาคตะวันออกอยู่ที่จันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับนะก็แจ้งเตือนสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่7ถึงวันที่9นี้ก็ยังเมนเทนอยู่ในเกณฑ์นี้อยู่นะครับก็ยังจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับจะเดินทางจะทำกิจกรรมกลางแจ้งจะติดตามเรื่องของงานด้านเกษตรกรกรรมอะไรก็ดูในส่วนของสภาพอากาศกันก่อนด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณฟังครับเรื่องของอากาศเนี่ยเรื่องของความร้อนเนี่ยที่เราบอกว่ามันจะมีในส่วนของซูเปอร์เอลนีโญที่รอที่จะมาถึงขอใช้คำว่าโจมตีสภาพอากาศทั่วโลกเลยก็แล้วกันนะครับของประเทศไทยเรานี้ก็น่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้ยาวไปจนถึงกลางปีหน้าอาจจะส่งผลทำให้ฝนนั้นตกน้อยครั้งแต่ตกแต่ละครั้งจะตกหนักนะครับค่อนข้างชัดเจนนะแล้วก็หน้าหนาวอาจจะมาช้าแล้วก็หนาวไม่มากแล้วก็ไปเร็วที่เหลือจากนั้นจะครับแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับซูเปอร์เอลนีโญอาจจะทำให้เกิดภัยแล้งหนักทั่วโลกที่เกิดขึ้นความร้อนรุนแรงแล้วก็ภัยแล้งเกิดขึ้นที่ฝั่งทวีปยุโรปเนี่ยนะครับก็เห็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์มากมายนะครับที่แม่น้ำดานูบตั้งแต่เรือรบที่จมอยู่ใต้ทะเลสมัยนาซีนะครับซากกระดูกแมมมอธโบราณรวมถึงวัดวาอารามนะครับที่ถูกลืมเลือนไปนานเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำตอนนี้ระดับน้ำลุ่มน้ำดานูบที่ไหลผ่านทั้งหมด19ประเทศลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ30ปีนะครับนักวิชาชี้ว่าเป็นผลจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกน้อยกว่าปกติก็นี่แหละนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้อุณหภูมิสูงขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะฝั่งยุโรปเขานะครับสภาพภูมิอากาศจากหน่วยติดตามสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสไคลเมทเซอร์วิสยุโรปก็ถือว่าเป็นทวีปที่ร้อนขึ้นเร็วที่สุดในโลกนะครับโดยที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกถึง2เท่าก็ที่มี2สัปดาห์ก่อนผมอ่านข่าวที่ว่ามีคนที่เจอคลื่นความร้อนแล้วก็เสียชีวิตฝั่งทางยุโรปสเปนหรือเปล่าน่าจะประเทศสเปนนะครับครับอันนี้ก็คลื่นความร้อนช่วงฤดูร้อนที่ถี่แล้วก็รุนแรงขึ้นที่ยุโรปคือบ้านเขาขนาดบ้านเขาเป็นเมืองหนาวอะเวลาเขาเจอร้อนอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาบางทีเขาปรับตัวไม่ทันเพราะว่าเขาอยู่ชินกับสภาพอากาศที่เย็นสบายกับสภาพอากาศหนาวค่อนข้างเยอะส่วนยุโรปนะครับแต่บ้านเราเนี่ยร้อนมาตลอดพอเจอร้อนมากๆก็อาจจะพอรู้คุ้นชินร่างกายมันคุ้นชินแล้วก็พอทนได้บ้างนะครับหลายท่านถ้ามีเครื่องปรับอากาศอยู่ที่บ้านอยู่ที่สำนักงานก็เบาไปหน่อยนะครับอันนี้เกตที่บอกครับแม่น้ำดานูบลดลงนี่โอ้โหโผล่มาหมดเลย
เรืออับปางสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับเห็นชัดๆเลยว่าประมาณ20ลำนะครับเรือที่สัญจรไปมาในยุคนี้ก็ต้องดูดีๆว่าเป็นน้ำตื้นมากก็สักของเรือนั้นขึ้นมานะการเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะครับเจอหมดครับซากเรือลบวัตถุระเบิดจากศตวรรษที่20นะครับโครเอเชียฮังการีสโลวาเกียคือโผล่มาหมดเพราะว่าเป็นโซนสงครามสมัยสงครามโลกที่2อันนี้ระเบิดที่มันอาจจะนะอาจจะไม่ทำงานแล้วที่มันจมอยู่ใต้น้ำนะครับคราวนี้ก็มีการอพยพผู้คนออกจากหลายพื้นที่เลยนะครับเพราะว่าระเบิดมันโผล่ขึ้นมาเมื่อก่อนมันอยู่ใต้น้ำตอนนี้มันอยู่พื้นดินแล้วเพราะน้ำมันลดก็ต้องมีการเก็บกู้ระเบิดนะครับทั้งที่เสี่ยงว่ายังทำงานอยู่ไหมนะครับแล้วก็อันที่ยังไม่ทำงานก็ต้องเก็บกู้ลงไปทางการท้องถิ่นของในฝั่งของประเทศฝรั่งเศสนะครับบอกว่าไฟป่าบริเวณใกล้เมืองบอร์กโดเผยให้เห็นคลังเก็บกระสุนแล้วก็ยุทโธปกรณ์จากสงครามโลกครั้งที่2โดยเขาไปเจอเครื่องกระสุนแล้วก็ยุทโธปกรณ์รวมทั้งหมด400ชิ้นครับในหมู่บ้านที่ชื่อว่าเลอปอชนี่นะครับกระสุนปืนคลอกกระสุนต่อต้านรถถังโบราณวัตถุนะครับไปหมดฝรั่งเศสอังกฤษที่เป็นสนามหญ้าเขียวเป็นโซนหน้าคฤหาสน์หลังใหญ่ๆที่เราเคยเห็นในหนังครับตอนนี้หญ้าไม่มีแล้วตายหมดแล้วกลายเป็นผืนดินแห้งๆแล้งๆสีน้ำตาลไปหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นสภาพอากาศในยุโรปที่ตอนนี้กำลังมีความรู้สึกว่ามันเกิดความกังวลใจเกิดขึ้นแต่ว่าก็เตรียมพร้อมในการรับมือเพราะว่าไอ้เรื่องซูเปอร์เอลนิโญนี่คือทั่วโลกเขารู้กันมาหมดแล้วนะครับว่าปีนี้มันอาจจะต้องมาถึงแล้วก็มีการแจ้งเตือนกันล่วงหน้านานแล้วนะครับก็เริ่มมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือบ้างมากก็น้อยนะครับต่อไปเดี๋ยวลุยมีเรื่องอะไรอีกครับเดี๋ยวเราจะคุยคุณผู้ฟังครับมาละเรื่องโซลาร์เซลล์เดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างจะเดินต่อไปในทิศทางไหนจะมีย้อนหลังให้คนที่ติดไปแล้วด้วยไหม นะครับนายกครับคุณเอกนิติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับบอกว่าตอนนี้เขาคุยกับมหาดไทยคุยกับการไฟฟ้านครหลวงคุยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับกำลังเร่งผลักดันโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านเรือนที่เราเรียกว่าโซลาร์รูฟนะครับส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายตอนนี้สิ่งที่ทำให้คนฮือฮาที่สุดในโครงการนี้ไม่ใช่เรื่องลดภาษี 200,000 ละเป็นเรื่องที่บอกว่ารัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนในลักษณะเงินให้เปล่าจำนวน 50,000 บาทต่อครัวเรือนเงินตัวนี้จะได้รับจัดสรรมาจากงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในแผนงานที่2เรื่องของเปลี่ยนผ่านพลังงานก็200,000ล้านที่2ก็ตามเรื่องนี้กันมาตลอดนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจะมีการเอาระบบการหักลบกลบจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือที่ว่าเน็ตบิลลิ่งมาใช้คือเป็นการคิดแยกระหว่างการซื้อไฟฟ้ากับขายไฟฟ้าอันนี้ซึ่งอันนี้เขาคงหมายความว่าบ้านหลังนั้นหลังจากติดตั้งโซลาร์รูฟเสร็จแล้วจะต้องทำเรื่องขนานไฟกับการไฟฟ้าอันเคท่านสั่งให้เรียบร้อยได้รับการอนุมัติและทำเรื่องขอขายไฟคืนด้วยก็จะสามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตบิลลิ่งนะนี่เป็นแค่โครงการที่คุณเอกนิติพูดขึ้นมานะยังไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าเพราะยังไม่ได้ประกาศอะไรออกมาเป็นรูปธรรมเลยแต่ว่ามีแนวคิดแบบนี้นะครับก็คือเน็ตบิลลิ่งนะคือเอาเงินค่าขายไฟฟ้ามาหักลบกันเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าได้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนที่กำลังทำเรื่องขายไฟให้ตอนนี้คือคนที่ติดโซลาร์รูฟเรียบร้อยแล้วนะอย่างบ้านผมก็ติดเพิ่งติดเสร็จไปเมื่อวันที่15เดือนที่แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการทำแบบเขียนแบบของระบบไฟฟ้าโซลาร์นะครับเพื่อที่จะยื่นขอขนานไฟกับการไฟฟ้านะให้ถูกต้องตามระเบียบเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะยื่นขายไฟเพราะขายไฟเนี่ยตอนนี้
หลายกระแสก็บอกว่าเงินจะเข้าบัญชีของเจ้าของมิเตอร์สมมติขายได้วันละ10บาทเขาจำกัดแค่5หน่วยต่อวันเอาวันละ10วันละ5หน่วยต่อวันวันละหน่วยละ2บาท20สตางค์ก็ประมาณ11บาทต่อวันสมมตินะแล้วถ้าขายได้ในอัตราเนี้ย30วันมันก็300บาท300บาทเนี่ยนะครับเขาจะโอนเข้าบัญชีของเจ้าของมิเตอร์แล้วก็หักภาษีหน้าที่จ่ายเรียบร้อยโดยไฟฟ้าจะเป็นผู้ดำเนินการประมาณนี้เพราะเขาจะมีมิเตอร์เฉพาะเอามาติดให้เรานะครับว่าเป็นมิเตอร์ชนิดที่ว่าสามารถที่จะรู้ด้วยว่าเราใช้ไฟเบิกใช้ไฟจากเขาไปเท่าไหร่และไฟที่ขายมาจากโซล่าย้อนกลับมาเป็นมิเตอร์ที่ซ่อนอยู่ในนี้อันหนึ่งจะรู้หมดเลยว่าได้กี่หน่วยต่อวันเดือนนึงได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คืออันแรกที่มีข่าวมาแต่อีกอันนึงเขาบอกว่าเขาจะไม่คืนเป็นเงินสดเขาจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเน็ตบิลลิ่งเนี่ยคือขายได้เท่าไหร่300บาทไม่คืนเป็นเงินสดแต่เอามาหักกับค่าไฟที่เราใช้ในเดือนนั้นหักกลบลบหนี้กันไปเลยนะครับแต่ในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ของเจ้าของมิเตอร์เหมือนกันการไฟฟ้าก็จะมีการออกหนังสือรายรับหนังสือรับรู้รายได้ของเรามาแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอะไรใบนะใบหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับมาให้เจ้าของมิเตอร์เดี๋ยวรอดูกันอีกนานประมาณนี้นะครับกว่าจะอนุมัติหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือนอกจากนี้ตอนนี้คือทางคุณเอกนิติก็บอกว่าตอนนี้ประสานความร่วมมือไปสถาบันการเงินของรัฐนะครับก็มีแบงก์ออมสินแบงก์อาคารสงเคราะห์นะครับให้สนับสนุนการปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนให้ประชาชนร่วมโครงการโดยไม่จำเป็นต้องสำรองเงินก้อนใหญ่เพื่อเริ่มต้นกันเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดก็พูดซะยาวให้เข้าใจยากก็คือให้กู้นะครับมูลค่าโซลาร์เซลล์ 200,000 สมมุติรัฐออกเงินให้ 50,000 ก็เหลือ 150,000 ก็กู้คือประชาชนไม่ต้องควักเงินนะครับ 150,000 ก็กู้ให้แบงก์ออมสินกับธ.อ.ส.ปล่อยและจุดเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้คือคุณต้องยื่นให้ผ่านด้วยนะคุณถึงจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ถูกไหมครับถ้ารายได้ไม่ชัดเจนมีประวัติการชำระล่าช้าติดประวัติเครดิตบูโรบลาๆต่างๆธนาคารรัฐผมบอกเลยยื่นกู้ผ่านยากกว่าธนาคารเอกชนใครจะเถียงผมว่ามาเอกสารบางคนเตรียมเป็นเข่งนะเขาต้องเซฟตัวเองอ่ะมันต้องเคลียร์จริงๆอ่ะอาชีพต้องชัดเจนได้ต้องชัดเจนนะครับก็อันนี้ก็คือว่าอย่างเงี้ยหักส่วนลดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 50,000 บาทแล้วค่าใช้จ่ายส่วนเหลือขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคารรัฐเพื่อผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้อันนี้ก็คือคงจะไม่จำกัดเฉพาะคนกู้อย่างสมมติผมมีเงินสดเงี้ยผมมีเงินสด 150,000 เงี้ยนะครับผมอยากจะติด 200,000 เนี่ยผมก็เข้าร่วมโครงการได้แต่ผมไม่กู้ไงผมก็ใช้สิทธิ์ได้ถูกไหมครับมันก็ต้องได้อยู่แล้วนะครับก็สถาบันการเงินเขาบอกว่าจะใช้เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อรูปแบบใหม่ประเมินจากพฤติกรรมประวัติการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นมันก็แน่นอนอย่างที่ผมเคยพูดไปเมื่อรอบที่แล้วจำไม่ได้ว่าวันไหนละนะครับสถาบันการเงินจะพิจารณาจากตรงนี้และไฟฟ้าก็จะเป็นผู้พิจารณาจากตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าไฟฟ้าจะต้องเป็นคนส่งข้อมูลนี้ให้กับธนาคารว่านายกเนี่ยเจ้าของบ้านเจ้าของมิเตอร์เลขเนี้ยมีประวัติการชำระค่าไฟฟ้าเป็นอย่างไรถ้าตรงเป๊ะตลอดไม่มีเลทไม่เคยถูกยกหม้อมิเตอร์ไม่เคยถูกอะไรเงี้ยนะครับมันก็ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างว่านะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งในพิธีกรรมสินเชื่อธนาคารก็ต้องตรวจสอบตามขั้นตอนของเขาอยู่แล้วนะครับเรื่องรายได้เรื่องอะไรอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับอีกเรื่องนี้ที่น่าสนใจผมรู้ว่าอันนี้น่าจะดีนะคือกลไกการชำระคืนสินเชื่อ เขาบอกว่าจะมีการออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นผ่อนชำระคืนสถาบันการเงินได้โดยหักจากมูลค่าไฟฟ้าที่ลดลงในแต่ละเดือนนะครับถ้าครัวเรือนสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละ 2,000 บาทก็อาจจะจ่ายคืนหนี้ให้ธนาคาร 1,000 แล้วอีก 1,000 นึงก็เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าจริงที่ได้รับนี่ก็คือถ้าเป็นภาษา
ภาคเหนือเรียกว่าเอามันยำมันกระเป๋าซ้ายมาจ่ายกระเป๋าขวาโดยดูแล้วตามหลักการดูแล้วสวยหรูมากน่าจะดีนะครับแล้วก็ประชาชนจะได้ประโยชน์จริงๆคือถ้าทุกอย่างผ่านหมดเนี่ยคนหนึ่งคนนี้อาจจะแทบไม่ต้องควักเงินอะไรสักอย่างเลยแต่ก็มีสามารถมีโซล่าอยู่บนหลังคานะครับและพอหมดภาระจากสถาบันการเงินแล้วเนี่ยนะครับ 4-5 ปีสมมติหมดไปแล้วเนี่ยก็อุปกรณ์นี้ก็จะอยู่กับเราได้เป็น20ปีก็ถือว่าคุ้มค่านะครับ 3-4 ปีก็น่าจะคุ้มทุนอันนี้เป็นแนวคิดที่คุณเอกนิติบอกว่าจะมีอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับตอนนี้มีการตั้งเป้าช่วยเหลือด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานส่วนนี้นะครับ500,000 ถึง 1,000,000ครัวเรือนแล้วก็มีความเหมาะสมสำหรับบ้านที่มีภาระค่าไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 3,000 ถึง 4,000 บาทต่อเดือนนะครับเพราะว่าขนาดการผลิตตั้งต้นขั้นต่ำที่5กิโลวัตต์ประเมินเบื้องต้นในท้องตลาดก็อยู่ที่แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนี่ขออนุญาตนะครับเป็นออนกริดเป็นระบบออนกริดก็คือขนานกับการไฟฟ้าแล้วสามารถใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์สำหรับการประหยัดไฟได้เฉพาะช่วงกลางวันเหลือผลิตหรือผลิตเกินก็ขายคืนการไฟฟ้านะครับก็ได้วันละ11บาทโดยประมาณนะครับได้แค่นั้นนี่คือลิมิตของเขาละเขาให้อนุญาตให้แค่นั้นนะครับ5กิโลวัตต์แสนกว่าบาทแต่ถ้าหลายท่านก็บอกว่าไหนๆก็จะติดแล้วอยากจะติดเป็นระบบไฮบริดอันนี้ก็ต้องเตรียมเงินไว้แล้วครับประมาณ200,000 ต้นๆเพราะว่าแบตเตอรี่ตอนนี้ถ้าเป็นแบตยี่ห้อดีๆหน่อย BBMS มีการวารันตีเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือนะครับไม่ใช่แบรนด์อะไรก็ไม่รู้แล้วมาทำให้เรามีความเสี่ยงจากแบรนด์ที่ไม่รู้จักเพราะว่าแบตมันลูกใหญ่มากระหว่าง16กิโลวัตต์นี่นะครับ16กิโลวัตต์ฮาวนี่ตอนนี้ถ้าแบรนด์ดีๆหน่อยก็ต้องมีราคาตัวแบตเกือบ 70,000ผมไม่พูดแบรนด์นะก็มีอยู่ 2-3 แบรนด์การ 70,000 นี่ก็คือว่าซื้อมาคุณก็ต้องมาติดตั้งเซตอัพเองถ้าคุณมีความรู้ในการเซตอัพระบบคุณก็ทำเองได้แต่ถ้าคุณจะตั้งจ้างช่างหรือจะซื้อในราคานี้แล้วก็จะซื้อผ่านบริษัทที่เขามีอาชีพมีมืออาชีพในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ราคานี้ไม่ได้ครับเพราะเขาจะต้องรวมค่าส่งกับค่าในการติดตั้งแล้วก็การประสานงานเรื่องของการรับประกันแบตให้คุณในอีก10ปีข้างหน้าต้องเป็นบริษัทใหญ่เพราะว่าบริษัทดีๆเนี่ยเวลาอุปกรณ์มีปัญหาเจ้าของบ้านต้องไม่ใช่คนที่ไปเหนื่อยวิ่งตามเรื่องเคลมประกันเองบริษัทจะต้องเป็นผู้ประสานงานบริษัทจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเพราะอุปกรณ์ตัวนี้เสียเพราะว่ายังอยู่ในระยะประกันเช่นแผงโซลาร์เซลล์บกพร่องจากการผลิตไฟออกมาได้ไม่ตามสเปคนะครับอินเวอร์เตอร์มีปัญหาเดี๋ยวเออนะครับแบตเตอรี่ชาร์จไฟเข้ามั่งไม่เข้ามั่งสมมตินะถ้ามันนี่คือการผิดพลาดจากกระบวนการผลิตในโรงงานบริษัทจะต้องเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนให้เราทันทีและเซตอัพระบบใหม่ทั้งหมดแล้วตัวที่เสียบริษัทมีหน้าที่ขนกลับไปทำเรื่องเคลมเก่งไม่เกี่ยวกับเราเหมือนเราซื้อประกันรถเพราะนั้นคุณฟังถ้าคิดจะติดโซลาร์เซลล์เลือกบริษัทหน่อยเลือกบริษัทที่เขามีโปรไฟล์ติดตั้งจับกับหน่วยงานที่เยอะนะครับองค์ฟังสบายใจเพราะว่าเขามีมาตรฐานซึ่งผมกำลังหมายถึงมาตรฐานในการติดตั้งมาตรฐานในการปลอดภัยมาตรฐานในการคัดเลือกอุปกรณ์โดยเฉพาะยิ่งสายไฟที่ใช้กับโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะมันจะมีเบอร์ของมันโดยต่างหากมันไม่ใช่สายไฟที่ใช้จากไฟฟ้าในวัตถุประสงค์อื่นโดยทั่วไปจะใช้ได้นะครับเป็นไม่ได้หมายถึงความหนาของทองแดงหมายถึงฉนวนที่จะต้องมี 2-3 ชั้นเพราะว่าสายไฟส่วนใหญ่นั้นจะอยู่บนหลังคาครับเราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับอันนี้ก็คุยยาวไปเลยนะครับก็รอดูครับว่าทางด้านโครงการนี้จะเป็นไปได้หรือไม่แล้วก็จะส่งผลย้อนหลังให้กับคนที่ติดไปแล้วในภายในปีภาษีนี้เข้าร่วมโครงการได้หรือไม่ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ตามดูเองทีแต่อย่างที่บอกครับคุณฟังของฟรีไม่มีในโลกครับทุกอย่างมันก็ต้องมีเงื่อนไขถ้าถามความคิดเห็นผมโครงการนี้ดีไหมโดยหลักการดีเพราะว่าประชาชนก็จะได้เข้าร่วมโครงการได้โดยไม่หนักเกินไปนะครับแต่ถ้าเอาไปผนวกกับโครงการที่คุยก่อนหน้านั้นแล้วคือออกเงิน 10,000 ออกเงินให้ 10,000 ดอกเบี้ยช่วย 5-4% อันนี้ดอกเบี้ยคงไม่ช่วยละพอออกไปให้ตั้ง 50,000 ละดอกเบี้ยท่านก็ต้องรับผิดชอบเองเต็มๆกับสถาบันการเงินของรัฐเท่าที่ดูนี่ก็คือว่าถ้าท่านกู้ที่อื่นนะครับ
ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เข้าร่วมโครงการหรือเปล่าแต่คนที่ไม่กู้ก็น่าจะเข้าร่วมได้เพราะว่าเขาก็เ

0: คือ1หน่วยที่อยู่ใน 500,000 ถึง 1 ล้านคนเรือนตามเป้าหมายของรัฐบาลเพียงแต่ว่าผมไม่กู้ผมไม่ตังค์ไงใช่ไหมแต่ผมขอรับ 50,000 เนี่ยได้ไหมก็น่าจะใจกว้างหน่อยเนาะอนุมัติย้อนหลังให้หน่อยเด้อสวัสดีอาจารย์โต๊ดครับสวัสดีครับอาจารย์โต๊ดอันนี้ก็เป็นเรื่องของโซล่าติดตามต่อไปหนังชีวิตเรื่องนี้ผมว่ายังไงก็ดึงไปเป็นหลังกันยาแน่นอนเพราะว่ากันยาในส่วนของมอกก็จะถูกประกาศบังคับใช้แล้วสำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ซึ่งนั่นก็จะทำให้ผมฟันธงเลยว่านั่นก็จะทำให้ราคาอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์นั้นต้องแพงขึ้นแน่นอนอย่างน้อย10-15%ผมคุยกับเจ้าของบริษัทโซล่าใหญ่ๆมาแล้วเขาบอกว่ายังไงก็ต้องปรับขึ้นเพราะว่ามันจะต้องมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นในการนำเข้าอุปกรณ์ต่างๆจากที่เป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน IEC ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกอยู่แล้วนะครับเขาขายกันทั่วโลกเขาใช้มาตรฐานนี้แหละเอาเข้ามาครับปั๊บนะบ้านเราจะถูกบังคับให้เอาไปตรวจผ่านมอกอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่ามาตรฐานมอกมันต่ำกว่า IEC อยู่แล้วแต่มันเป็นการเพิ่มขั้นตอนเข้าไปไม่รู้จะเพิ่มพรำไปทำไมนะครับมาตรฐานโลกอยู่แล้วสินค้าที่นำเข้ามาจำเป็นจะต้องมีมาตรฐานท้องถิ่นกำกับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการตรวจเพิ่มค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐานแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าราคามันจะเพิ่มขึ้นอยู่ไหมหรือว่าราคามันจะเท่าเดิมนะครับอันนี้ก็คิดเอาเองนะคุณผู้ฟังครับคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยน่าจะคุยยาวสำหรับในช่วงวาไรตี้เรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เทพศิรินทร์วันนี้ผมจะคุยคงจะไม่คุยเจาะลึกลงไปถึงอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนาะผมก็ถือว่ารับทราบข้อมูลแล้วก็ต้องแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียแต่ว่ามันเคยมีเหตุการณ์การแบบนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศที่มันเป็นเหตุเทียบเคียงที่เกิดจากการถูกรังแกถูกเหยียดหยามถูกบูลลี่ในโรงเรียนแล้วก่อเหตุสลดขึ้น4ครั้งที่ต่างประเทศแล้วก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่เราเคยคิดว่าประเทศไทยไม่น่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธคงจะประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นละและมีแนวโน้มว่าจะเกิดจากการถูกบูลลี่ในโรงเรียนด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนี้มีพยานบางท่านที่เป็นนักเรียนด้วยกันออกมาพูดแล้วนะครับว่าคนก่อเหตุเนี่ยถูกกระทำมาก่อนแล้วทนไม่ไหวผมไม่ได้สนับสนุนความแรงผมไม่ได้บอกว่าคนก่อเหตุทำเรื่องที่ถูกต้องนะครับแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเราก็คงต้องถอดบทเรียนอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าท่านที่อยากจะติดตามเรื่องของเทพศิรินทร์ติดตามเรื่องของเหตุการณ์คล้ายๆกันเนี้ยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันตอนในช่วงของวาไรตี้พักสักครู่เดียวครับผม
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเกินมาในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
5: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
5: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
0: 2ทุ่ม46นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy ตัวจริงเสียงจริงเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ประสบการณ์ในการดูแลความสวยให้กับคุณมามากกว่า30ปีนะครับ SD Car Center มาตรฐานการคัดเกรดรถยนต์มือ2ของจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมแล้วก็สาขาตลาดรถยนต์เสียนันตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับคุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันนะครับโรงแรมวิลล่าสไตล์ล้านนา5ดาวของเชียงใหม่และเจนฟาร์มเชียงใหม่ฟาร์มผลิตมูลไส้เดือนออร์แกนิกแท้ 100% ของจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมคุยไปเรื่อยๆนะเดี๋ยว3ทุ่มเขาจะ3ทุ่มนี้ก็จะที่ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอก็จะตัดเข้าสู่รายการปกติของทางรายการนะครับแต่ว่าของเราก็คุยกันต่อถ้าเรื่องหาไม่จบนะครับฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นหลายท่านก็คงทราบข่าวในโซเชียลอยู่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ที่เทพศิรินนะครับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับการตัดสินใจนะครับของน้องคนหนึ่งนะที่ตัดสินใจในการที่จะถ้าบ้านเราจะเรียกเขาว่าแก้แค้นนี่มันจะรุนแรงไปหรือเปล่าแต่ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะมันออกในแนวนั้นนะครับเกิดการสูญเสียขึ้นเยอะมากนะครับที่เทพศิรินแล้วก็ในส่วนของความสูญเสียตอนนี้เท่าที่ดูตามเพจข่าวต่างๆเนี่ยนะครับก็บอกว่าเท่านั้นเท่านี้เคสแดงเท่านั้นเคสเหลืองเท่านั้นเคสดำเท่านั้นเท่านี้ตอนนี้คือยังไม่นิ่งยังไม่สรุปนะครับก็มีน้องหลายคนมีเจ้าหน้าที่หลายท่านก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่หลายท่านก็ยังอยู่ในอาการวิกฤตนะครับคุณหมอก็ช่วยชีวิตอย่างสุดกำลังนะครับประเมินเหตุการณ์ในส่วนต รงนี้ไปเขาเรียกว่านาทีต่อนาทีนะครับเพราะว่ามันเป็นเคสที่เป็นเคสที่รุนแรงนะฮะที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับผมไม่รู้จะเล่ายังไงคือไม่อยากจะใช้คำพูดรุนแรงผ่านแพลตฟอร์มของ TikTok Live นะครับเพราะว่าเขามีอัลกอริทึมจับอยู่คือถ้าเราไปพูดอะไรที่มันเป็นคำพูดรุนแรงสุ่มเสี่ยงแล้วเนี่ยนะครับโดนบล็อกเลยทั้งบล็อกตอนไลฟ์สดทั้งบล็อกจากคลิปที่เราตัดเป็นไฮไลท์ไปวางเนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้ความสูญเสียยังไม่สรุปนิ่งนะครับแต่ว่าสูญเสียเยอะแล้วก็ทางโรงเรียนเทพศรินทร์ที่เกิดเหตุก็ตอนนี้ประกาศหยุดเรียนไปแล้วเรียบร้อยนะครับตั้งแต่วันที่10ถึง14ก็คือจันทร์ถึงศุกร์ของสัปดาห์หน้าแล้วก็ปิดท้ายเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้ด้วยกับเสาร์อาทิตย์ต่อจากวันที่14คือ15 16ไปด้วยเลยนะครับก็เป็น9วันเพื่อเคลียร์ทุกอย่างนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเด็กๆนักเรียนกับคุณครูกับเจ้าที่ก็คงตอนนี้ก็คงขวัญนี่ดีฟอร์ตคงจะไม่มีสมาธิในการที่จะมานั่งเรียนเพราะว่าบางที่บางโต๊ะบางที่นั่งก็มีเพื่อนของตัวเองที่เคยนั่งอยู่ที่กำลังบาดเจ็บอยู่นะครับคุณครูหลายท่านก็มีเพื่อนคุณครูที่ก็ต้องจากไปจากเหตุการณ์นี้ก็หลายคนนะครับก็ต้องใช้เวลากันด้วยนะครับเหตุการณ์พกในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้มาที่โรงเรียนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คงต้องเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นและที่สำคัญครับคุณครูหรือเจ้าหน้าที่หรือเพื่อนๆนักเรียนในการคงจะต้องเพิ่มความใส่ใจในเรื่องของการบูลลี่หรือการถูกรังแกในโรงเรียนจากกลุ่มเด็กเกเรที่เป็นกลุ่มไม่กี่คนแล้วก็ไม่กี่กลุ่มที่จะเป็นสาเหตุที่อาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นครับคุณฟังนะครับย้อนรอยเหตุการณ์เหล่านี้ที่เคยเกิดขึ้นในทำนองเดียวกันนี้ที่ยังเป็นเคสสตัดดี้4เหตุการณ์ใหญ่ของต่างประเทศและเราก็ยังคิดว่าเรื่องนี้อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยหรือไม่เหตุการณ์แรกนะครับเกิดที่โรงเรียนมัธยมโคลัมบายในปี2542ครับโคลัมบายไฮสคูลที่ลิตเติลตันเดนเวอร์รัฐโคโลราโด20เมษายนปี42ถูกเรียกว่าเป็นคดีที่กราดจุดๆโรงเรียนมัธยมโคลัมบายเป็นคดีสะเทือนขวัญ นะครับมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในยุคนั้นเพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นเด็กมัธยมปลาย2คนอายุ17กับ18ปีวางแผนนะครับวางบอมบ์ลงอาหารในโรงเรียนแต่พออุปกรณ์ไม่ทำงานก็เลยลักลอบนำเอาอุปกรณ์ประจำกายเข้าไปในโรงเรียนก่อนที่จะดำเนินการทำให้เพื่อนนักเรียนและก็บุคลากรในโรงเรียนนั้นจากไปถึง13รายบาดเจ็บอีก24รายยังมีการต่อสู้กับเจ้าที่ตำรวจในการที่เจ้าที่ตำรวจจะเข้ามาระงับเหตุด้วยนะครับก่อนที่จะตัดสินใจทำอัตวินิบัติกรรมของตัวเองไปจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบเหตุจูงใจที่แน่ชัดนี่เหตุการณ์เกิดตั้งแต่ปี42นะครับที่โคโลราโดแต่พบหลักฐานว่าทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาทางจิตครับวางแผนกันมานานแล้วก็ตั้งใจจะทำให้มีการจากไปมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอันนี้ก็ถือว่าเป็นการก่อการร้ายเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขการสูญเสียจะทำให้โศกได้รับการนี้ถูกจัดเป็นเหตุแค่เกิดเหตุในโรงเรียนที่ร้ายแรงอันดับ5แต่ถูกเอามาใช้เป็นการถอดบทเรียนนะครับเรื่องกลยุทธ์ของตำรวจในการเข้าระงับเหตุการณ์นะครับการเข้าถึงแหล่งที่มาของอุปกรณ์เหล่านี้ความปลอดภัยในโรงเรียนกฎหมายควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้ต่างๆความรุนแรงจากวิดีโอเกมนะครับก็เป็นคดีต้นแบบเลยครับที่ถูกศึกษาในวิชาการทางด้านอาชญาวิทยาเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งหรือว่าบูลลี่อิ่งปัญหาทางสุขภาพจิตแล้วก็การเรียนแบบพฤติกรรมรุนแรงในสังคมหรือว่า copycat นั่นเองนะครับ เหตุการณ์ที่2โรงเรียนปฐมแซนดี้ฮุกหมู่บ้านแซนดี้ฮุกเมืองนิวทาวน์รัฐคอนติคัต14ธันวาคมปี2555เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนนี้เขาเรียกว่าอยู่ในระดับที่รุนแรงและก็สะเทือนขวัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานะครับมีผู้จากไปทั้งหมด28คนรวมถึงผู้ก่อเหตุด้วยนะครับจำนวนนี้เป็นเด็กอายุ 6-7 ขวบถึง20คนผู้ก่อเหตุคืออดัมรันซาอายุ20ปีเริ่มจากการดำเนินการนะครับมันดาตัวเองก่อนที่บ้านพักก่อนที่จะขับรถไปที่โรงเรียนนะฮะแล้วก็ใช้อาวุธใช้กึ่งอุปกรณ์กึ่งอัตโนมัตินะครับบุกเข้าไปในโรงเรียนลงมืออย่างโหดเหี้ยมภายในโรงเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่1และเด็กป.1นะครับพอตำรวจเข้าชาร์จจะเข้าจับกลุ่มก็ทำอัตวินิบาตกรรมตนเองเพื่อหนีความผิดนะกรณีนี้บริษัทเรมิงตันผู้ผลิตอุปกรณ์เหล่านี้นะครับใช้ในเหตุการณ์ยอมจ่ายเงินชดเชย73ล้านดอลลาร์ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้ผลิตรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทำนองนี้ที่สหรัฐอเมริกาเหตุการณ์ที่3โรงเรียนมัธยมมาจอรีสโตนแมนดักลาสเมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาอเมริกาอีกแล้ว14กุมภาปี61ผู้ก่อเหตุนิโคลัสครูซอดีตนักเรียนวัย19ปีที่ถูกไล่ออกครับก็ใช้อุปกรณ์ประเภทกึ่งอัตโนมัติดำเนินการกราดครูแล้วก็นักเรียนนะครับจับไปทั้งหมด17รายบาดเจ็บ17รายก่อนที่จะหลบหนีนะครับถูกตำรวจจับกุมได้ในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเมื่อตุลาคมปี65ไม่มีสิทธิ์รับทันบนนะครับก็ถือว่าสูญเสียมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐเช่นเดียวกันนะครับจุดที่4โรงเรียนประถมศึกษาร็อบ Elementary School เมืองยูวันเดรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกา24พฤษภาคม2565ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์กราดแบบโศกนาฏกรรมกราดในโรงเรียนที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐเช่นเดียวกันผู้ก่อเหตุคือซาวาดอร์ลามอสอายุ18ปีครับนะครับดำเนินการกับยายของตัวเองก่อนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะขับรถยนต์ไปประสบอุบัติเหตุใกล้กับโรงเรียนแล้วก็บุกเข้าไปในโรงเรียนประถมศึกษาแล้วก็ใช้อุปกรณ์กึ่งอัตโนมัตินะครับนักเรียนจากไป19คนครู2คนนะครับเหตุการณ์นี้ตำรวจนี่ถูกบังคับถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยนะเพราะว่าเรื่องของการเข้าดำเนินการเข้าไปดำเนินการควบคุมพื้นที่ควบคุมการประวิงเวลารวมถึงความล้มเหลวในการตอบสนองใช้เวลานานถึง78นาทีนับตั้งแต่คนร้ายบุกเข้าไปซึ่งมันนานเกินไปนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยลาดตระเวนชายแดนบุกเข้าไปดำเนินการวิสามันทำให้พีทอาร์เรดอนโดหัวหน้าตำรวจเขตโรงเรียนในขณะนั้นนะครับก็ถูกไล่ออกถูกดำเนินคดีในข้อหาทำให้ชีวิตเด็กอยู่ในอันตรายนะครับอันนี้เป็น4เหตุการณ์4เหตุการณ์รุนแรงสำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในประวัติศาสตร์ที่เอามาเป็นกรณีศึกษาได้ผมไปสืบค้นข้อมูลย้อนหลังไปนะครับกับเหตุการณ์เนี้ยว่ามันมีสื่อไทยได้ความสนใจแล้วก็เอาข่าวมาลงอย่างนี้เพื่อเตือนกระตุ้นความระมัดระวังด้วยหรือไม่นะครับปรากฏว่ามีฮะคุณฟังมีสำนักข่าวหนึ่งก็คือไทยรัฐออนไลน์ลงไว้ตั้งแต่ปีเดี๋ยวนะปี6527พฤษภาคม2565ยกตัวอย่างไทยรัฐเขียนถึงยกตัวอย่างเหตุการณ์ในโรงเรียนที่เกิดขึ้นติดต่อกันในอเมริกาเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ย 3-4 เหตุการณ์เนี่ยนะครับสาเหตุก็คือเกิดจากการถูกล้อเลียนครับสร้างความกดดันแต่ถ้ามามองที่ไทยเองเนี่ยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปส่งผลกับสุขภาพจิตนะครับเรื่องของการเตรียมความพร้อม ให้รู้เท่าทันก่อนเหตุร้ายแบบนี้จะมาถึงอันนี้คือเขียนเมื่อปี65นะครับมีกรรมการสมาคมจิตแพทย์ในประเทศไทยพูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างจริงจังเลยก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภราชาวปีชานะครับพูดถึงเด็กหลายคนถูกบูลลี่ทั้งถูกบูลลี่จริงๆในโรงเรียนและถูกบูลลี่ในระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กบางทีเด็กตั้งรับไม่ทันคุณฟังคุณหมอสุภราบอกว่าสังคมในอเมริกาเนี่ยมีความแตกต่างกับสังคมเราค่อนข้างมากสภาพแวดล้อมที่ต่างคนต่างอยู่ทำให้คนมีอาการทางจิตโดยไม่รู้ตัวนะครับปกติคนที่ถูกบูลลี่แล้วก็ป่วยด้านจิตเวชเนี่ยนะครับจะมีอาการอยู่สองแบบก็คือคนที่ซึมเศร้าชอบทำร้ายตัวเองหรือว่าหลายคนเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองด้วยการทำอัตวินิบาตกรรมแต่กลุ่มที่ทำร้ายคนอื่นคนไข้กลุ่มนี้หลายคนไม่รู้ตัวส่วน
6: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
7: This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเตรียมยกเลิกบัตรทอง30บาทเบี้ยผู้สูงอายุศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าจากกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่านายกประกาศเตรียมยกเลิกบัตรทอง30บาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยผู้สูงอายุจากการตรวจสอบข้อมูลยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จโดยรัฐบาลยังคงเดินหน้ายกระดับการดูแลระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกและครอบคลุมมากขึ้นตัวอย่างสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้เช่นเข้ารับบริการสาธารณสุขได้ทุกที่ทั่วประเทศในเครือข่ายปฐมภูมิของสปสช.โดยไม่จำเป็นต้องใช้ใบส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเช่นปวดหัวท้องเสียไข้หวัดณร้านยาคุณภาพคลินิกเวชกรรมคลินิกทันตกรรมหรือคลินิกพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ฟรีโรคมะเร็งครบวงจรครอบคลุมเคมีบำบัดรังสีรักษาและการเข้าถึงยามะเร็งเป้าหมายโรคไตบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมขจัดของเสียทั้งหน้าท้องฟรีรวมถึงการผ่าตัดปลูกถ่ายไตโรคหัวใจและสมองบริการผ่าตัดทำบอลลูนหัวใจการผ่าตัดสมองและยารักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสามารถตรวจสอบติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอมได้ที่ LINE @antifakenewscenter www.antifakenewscenter.com และ Facebook antifakenewscenter จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD

0: ไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
2: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
1: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
2: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
3: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไข่ไก่หน้าฟาร์มขึ้น20สตางค์เป็นฟองละ4บาทเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปจากฟองละ 3.80 บาทเป็นฟองละ4บาทเพิ่มคืน20สตางค์ต่อฟองหรือ6บาทต่อแผง30ฟองมีผลตั้งแต่วันที่7สิงหาคม2569เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปรับราคาดังกล่าวทำให้ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ4บาทหรือประมาณแผงละ120บาทขณะที่ราคาไข่ไก่แยกตามขนาดเบอร์0อยู่ที่ประมาณฟองละ 4.30 ถึง 4.60 บาทเบอร์1ประมาณ 4.10 ถึง 4.20 บาทเบอร์2ประมาณ 3.90 ถึง4บาทและเบอร์3ประมาณ 3.80 ถึง 3.90 บาทนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าการปรับราคาในครั้งนี้เป็นผลจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลงขณะที่ความต้องการบริโภคยังอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมโดยปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ43ล้านฟองต่อวันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ45ล้านฟองต่อวันส่วนการส่งออกไข่ไก่ยังอยู่ในระดับปกติไม่ได้เพิ่มขึ้นจนกระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศปริมาณผลผลิตที่ลดลงมาจากการทยอยปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบการเลี้ยงทำให้จำนวนแม่ไก่ที่ให้ผลผลิตในระบบลดลงกรมการค้าภายในจึงได้ประสานกรมปศุสัตว์ขอให้พิจารณาชะลอการปลดแม่ไก่ยืนกรงออกไปก่อนเพื่อยืดระยะเวลาการให้ผลผลิตและรักษาปริมาณไข่ไก่ในตลาดโดยคาดว่าสถานการณ์จะใช้เวลาประมาณ1เดือนจึงจะทยอยปรับเข้าสู่ภาวะสมดุลกรมการค้าภายในประเมินว่าเมื่อการชะลอปลดแม่ไก่ช่วยรักษาจำนวนแม่ไก่ที่ให้ผลผลิตในระบบประกอบกับข้าวโพดฤดูกาลใหม่ทยอยออกสู่ตลาดและต้นทุนอาหารสัตว์เริ่มผ่อนคลายสถานการณ์ไข่ไก่น่าจะค่อยๆปรับเข้าสู่ภาวะสมดุลภายในประมาณ1เดือนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความ

0: ทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
2: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
1: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
2: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
3: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: เชียงใหม่ Radio Fresh

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: 93.75 Chiang Mai Radio Fashion Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the music

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

on soap yard, yum. Dan put that size and you got on Dan Bufang. Dang lai, took tan, took con. Took Saratit. Deep in midnight hung tum. At the map, half to tell what long tongue hung dong young but young mai. มาพบมากับท่านทั้งหลายในรายการปกิณกะแห่งธรรมะเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทุกวันณตามสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30นาทีโดยประมาณต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่อำนวยความสะดวกมีจิตเป็นบุญเป็นกุศลได้เผยแผ่ธรรมะเข้าสู่ประชาชนขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนทุกสารทิศที่ลุกแล้วฟังเสียงนาฬิกาต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กฟังเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ร้องปากันลุกบางคนก็นึ่งข้าวบางคนก็ขายของบางคนก็ทำความสะอาดบ้านบางก็เตรียมตัวออกบ้านไปกาดไปลีบางท่านก็จะเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวต้องเดินทางไปทำงานต่างอำเภอต่างจังหวัดทุกคนต่างมีภาระมีกิจมีหน้าที่ของตัวเองต้องทำเหมือนอาตมาภาพนี่ตื่นมาตั้งแต่เช้าแล้วคิดและหน้าที่มีเป็นประจำทุกวันทุกคืนก็คือไหว้พระสวดมนต์ฝึกจิตให้ตั้งมั่นบังเอิญวันไหวไหลไปตามอารมณ์ฝึกรอยจิตว่างมีสติบ่ยึดมั่นในอุปทานทุกคนมีกิจเป็นของตัวเองที่ต้องทำฉะนั้นญาติโยมวันนี้เหมือนวันก่อนที่ผ่านมาแต่วันหน้าถ้ามีบุญวาสนาก็เหมือนวันนี้เพราะใดวันหน้ามันไม่แน่นอนแต่มันแน่นอนว่าวันหน้าต้องมีเพราะมีวันนี้ต้องมีวันหน้ามีเวลานี้มีเวลาหน้ามีชาตินี้ภพนี้ก็มีชาติหน้าภพหน้าฉะนั้นอนาคตบางครั้งเขาก็ล่วงรู้บางครั้งเขาก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามันจะเกิดอะไรอย่างขึ้นฉะนั้นญาติโยมเราต้องยึดเอาพระรัตนัยเป็นสรณะที่พึ่งโดยเขากล่าวกัมพูชาเอาก็ว่าพร้อมกันไปเนอ

ระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอะหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยเคารพอาจารย์คุณังอะหังบันตามิข้าพเจ้ากราบบันตาอุปัชยะครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพญาติโยมต่อไปสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโลปุริสัทธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสันดังพุทโธภะคะวาติยันดุนิมิตังอาวะมังคะลัญจาโยจัมปะนาปโทปะปะกะโอตุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนโตสวาคาโตปะกะวะตาธัมโมสันติโกอาตาลิโกเอิปัสสิโกโอปันนายโกปัจจตังเวทิตโพวิญญูหิติยันตุนิมิตังอาวะมังคะลัญจาโยจัมปนาโพสกุณัสสะสัทโธปะปะกะโอตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจจุปฏิปันโนภะคะวะโต

ภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยตะกิณายโยอัญชลีกรณียโยอนุตตลังปุญญาเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตังกัปปมังคัลลัญจาโยจัมมนะโพสะคุณัสสะโตปะปะกะโอตุสุปินังอะกันตังสังฆานุปะเวนะวินาสะเมนโตยะโตอังปะกินิอะลิยะยะชาติยะชาโตนาปิชานะเมสันจิตยะปันนังชีวิตาวโรเปตาเตนะจัจเจนะสุติเตโอตุสุติกัพพัสสะโอจังโกสัตติจังกัตโตธัมมนังวิจัยโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโอจังกัจจตถาปะเรสัมมาทุเปกัปโอจังกัสัตติเตสัพพทักขิณามุนินาสัมมาทัคคตาภาวิตาภาอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพนายะจะโพธิญาเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาเอกัสสะมิงสัมมาเยนะโทโมกัลลานัจจกัสสะปังสิลานิทุกิเตติสวะโพชฌงค์เกสัตตเทสัญญิติจตังอภินันทิตวะโรกะมุจิงสุตังคันเตเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาเอกทาธรรมลัจจปิเกลันเยนะปิปิริโตจุนดันเตเรนะตัญเยวะปะนาเปตวะนะสัทธรังสัมมุติตวะจะอัปปะตาธรรมวุฒาสิทานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาปะหินะติจะอัปปะตาตินันนัมปิมะเยสินังมักกะอะติอะมัตขะอะตะกิเลสะวะปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาสัพพตัวพุทธรัตนังโอสัทธังอุตตมังวะลังจิตตังเทวมนุสสนังพุทธเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตะวะสัพเพทุกขาภูปัสสะมิตุเตสักกัตตวธัมมรัตตันตังโอสัทธังอุตตมังวะรังปะลิละอุปัสสะมนังธัมมะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตะวะสัพเพปัญญาภูปัสสะมิตุเตสักกัตตวสังฆรัตนังโอสัทธังอุตตมังวะรังอะอุนัยยังปะอุนัยยังสังฆเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตะวะสัพเพโรคาภูปัสสะมิตุเตนัตติเมสัลลานังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตเจยมังคัลลังนัตติเมสัลลานังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตเจย

ขันลังนัตติเมสระนังอัญญังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตชยะมังคัลลังอัตถิอุณัสสะวิจัญโยตัมโปโลกเกอนุตตโรสัพพสัตตะเอตัตถายะตังตวงกันหะเอเทวะเตปริวัจเจลัจจตันเตอมนุสเสกิปวักเกปยัคเกนะเกวิเสปุตเตอักัลละมรณีนะวาสัพพสัมมามรณมุตโตตัปเปตวะกัลละมริตังตัสเสวาอนุปาเวนะโอตุเตโวสุขีสัทธาสุตาสิลังสัมปทายะธัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวาอนุปาเวนะโอตุเตโวสุขีสัทธาลิกิตังกินเดตังปูจังธารณังวัจนังคารุงปะเลสังเดสนังสุตวะตัสสะอายุปวัตตะติติภวะตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีปวันตุเตภวะตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีปวันตุเตภวตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีปวันตุเตด้วยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์บทชังคะปริตยันโดนิมิตตังสักกัตตัวนัตถิเมอัตถิอุณัสสะวิจัยโยมนต์พระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ย่อมดลบันดาลปกป้องคุ้มครองรักษายังตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมแม้ว่าได้ตะลงโลกาภิธิเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนักอย่างร้ายในสรีระร่างกายส่วนใดก็ตามกินยุกกินยาบ่รักษาไม่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์จงกำจัดโรคภัยกระเจ็บที่เกิดในสรีระร่างกายอันตรธานสัวหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นว่าทนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือไทยทุกออกไปมีใจกลับมามีโชคมีใจปราศจากอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยโรคภัยอุปัติภัยอย่าได้มาเกิดใกล้กายมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาแต่ตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นว่าญาติโยมทำการค้าการขายก็ได้กำรงกำไรเยอะๆดำเนินในกิจการงานหน้าที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพระลังกรุงเตือนพี่น้องทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดน่านเจอขนาดนัก

น้ำหลากน้ำท่วมเสียหายเยอะและจังหวัดอื่นๆ24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นตมาโยมก็มีบุญมีกรรมผ่านมาได้และต้องผ่านต่อไปจนครบ130ปีตั้งแต่ตวามาจนถึงปัจจุบันตวานี้กินก็ตอนแล้ววัดหนองตองและใกล้เคียงมีฝนตกบะเละบะเล่นน้ำประจึงนองในวัดแต่ตกประเกิน30นาทีทางบ้านพอออกไม่ออกเป็นใยพ่องลบได้กับฝนท่านทั้งหลายตวาฉันเจ้าแล้วขอพบปะกับญาติกับโยมก็อู้กันเรื่องสวดมนต์ว่าการสวดมนต์นั่นแหละตุลุงเอามาออกเสียงได้ก่อนก็ตอบว่ามันก็ได้แต่มันมั่วนมันมีใครได้ยินได้ฟังตัวเฮาดะคำได้ยินก็ได้ยินกันแล้วเพราะมันกึดในใจอย่างถึงวันนี้เขาก็ต้องออกเสียงเป็นของหูว่าเขาต้องการสิ่งใดสิ่งใดเขาเข้าหมู่กอบยานเนอร์เขามาออกเสียงอีกนึกเอาในใจและไปนั่งที่โต๊ะแล้วเข้าหมู่กอบมันจะมาว่าถ้าผมได้ออกเสียงสั่งกึดในใจจะไปหันไปนี่กึดในใจจะไปไปตัวไปคนเดียวอีกไปคนเดียวลงรถเรือเตียวไปเตียวมาปัดตักปัญญังบอกในใจอีกไปไปหูอย่างด้วยญาติโยมเตบุตรเตดาได้ยินได้ฟังสัตว์ทั้งหลายก็ได้ฟังถ้าเอาอยู่คนเดียวขี้ขานปากก็นึกได้ใจก็ได้แต่ตัวเจ้าต้องใจเสียงเป็นสื่อพระทุกสารทิศเทวดาได้ยินประสะดุ้งนะ ฉะนั้นญาติโยมก็ต้องออกเสียงถ้าบ่ออกเสียงไผบ่ได้ยินบ่ได้ฟังถ้าเขาด่าเขาในใจเนาะก็ดีนะเอาบ่หูเอาบ่ได้ยินถ้าเขาด่าเขาในใจเขาก็บ่ได้ยินเอาก็หมูแต่มาเกิดในใจตัวเขาด่าไปด่าเงาปอบบเนี่ยอย่างสักอย่างสอนไปสอนบอดปอบจดประจำสอนในใจลูกเนาะสอนในใจฉะนั้นญาติโยมมันใช้ได้บางครั้งก็ต้องออกเสียงใจเสียงกระทำมาภาพคราวที่แล้วที่ผ่าตัดเคยอู้โยมฟังโยมหมอบอกว่าหลวงปู่การผ่าตัดในครั้งนี้จะไปเบียดกล่องเสียงหลวงปู่จะไม่มีเสียงดังต่อมาเปิ้นพายเรียบร้อยไม่ยอมการไหวพระสวดมนต์อยู่บนเตียงเป่งเสียงออกมาครั้งแรกออแอออแอเอาเข้าก็ดังขึ้นเหมือนทุกวันเนี่ยจะมาต้องพยายามใจเสียงตัวเองอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง
นั่งอัดทำเมืองส่งสถานีวิทยุต่างๆวันละ 2-3 ชั่วโมงบางวันก็เสียงแอบแองบางวันก็เสียงไปดีลงแต่ไม่ยอมการอย่างเมื่อเช้าอย่างเงี้ยก็ใจเสียงตั้งแต่เช้ามาละทุกอย่างตมาก็สามารถเอาชนะได้ว่าจะไม่มีเสียงดังฉะนั้นมันเป็นการบริหารกายบริหารปอดตัวญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายมันจำเป็นต้องใจเสียงเหมือนกันทุกคนสวดมนต์ถ้าอยู่คนเดียวในห้องมาเอาก็ได้นึกยกมือขึ้นไว้จะมาว่าอย่างโยมหูนะโบเพราะว่าจะมาเบาออกเสียงก็ได้นั่งอู้จากกันไปมาเป็นเวลาเกือบชั่วโมงยมเบิกลากับก็เดี๋ยวมีคนเอาลูกเหมือนครูบาเจ้าศรีวิจัยมันรู้ว่าจะมาจะมีงานแล้วก็เอามาเป็นอย่างพระกิ่งเนี่ยนะองค์น้อยๆนะพอดีตมาก็ต้องการก็เลยปูจาเอาไว้ไว้มอบเออแก่ญาติโยมที่มาวันที่6วันที่7กันยาได้กราบได้ไหว้กันได้โอ้ได้จาก็จะก้องคอเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเพราะว่าครูบาเจ้าศีลธรรมสิ่งเหล่านี้จะเข้าพิธีก็วันที่6วันที่7ตอนนั้นมีโอกาสเวลาก็จะมอบเพื่อโยมที่ไปงานทุกคนได้ห้อยคอแขวนคอไป500ชุดยังมีของต่างๆนะปัจจัยเครื่องรางของขลังยังได้ทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่จะได้นึกถึงบ่าอันนี้ได้มาจากตุลุงวัดหนองตองอายุเป็นได้80ปีส่วนว่ามันจะเป็นมงคลต่อชีวิตช่วยเหลือได้ช่วยเหลือมาได้อยู่ที่ความศรัทธาคือความเชื่อเนี่ยอย่างดาวมีจิตใจอันมั่นคงบ่หวั่นไหวเนี่ยอย่างด้วยความตั้งใจมันจะบรรลุผลสำเร็จทุกอย่างถ้าทำมาอย่างบังเกิดศรัทธามันก็มีความบ่เชื่อในเบื้องต้นมันก็ไร้ค่าเดินทางไปปะทางแยกหลงจะไปบ้านนั้นไปเส้นใดน่ะเพิ่นบอกว่าไปทางขวาเน้อมันก็ลังเลเพิ่นบอกไปขวาเน้อถ้าไปซ้ายจะไปบ้านนั้นไปขวาจะไปบ้านเนี้ยไปทางเนี้ยก็เดี๋ยวก็ถึงละด้วยความบ่เชื่อมันดันไปทางซ้ายอ่ะมันก็บ่ใจละแต่เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อแบบที่มีสติและปัญญาบ่ใจว่าอันนี้ก็เชื่อเหี้ยปะตกปะเสียงแต่โดยเหตุและด้วยผลนั้นต้องพิจารณาดูดีๆฉะนั้นสิ่งที่จะมอบเป็นสินน้ำใจนั้นในวันที่7แก่ญาติแก่โยมแก่ทุกท่านทุกคนนะอย่างน้อยเป็นสิ่งที่นึกถึงทุกเจ้าว่าที่เปิ้นเตศออกทางวิทยุทุกอย่างเป็นมงคลต่อชีวิตอยู่ที่จิตใจของเราอยู่ที่ศรัทธาของเราประสาทะคือความเชื่อของเราฉะนั้นญาติโยมตวาโยมประกอบน้อมนำมาจะมากับปูจาไว้
ต่อจากนั้นก็พักผ่อนจนบ้าจนถึงปัจจุบันวันนี้กินก็ง่าย9โมงปะกันที่วัดหลองแยงพรุ่งนี้วันที่9เวลาทุ่มปะกันที่วัดป่าดาราพิรมนะก็จะเป็นนั่งเทศนาธรรมเวลา1ทุ่มคือ7โมงเย็นที่วัดป่าดาราพิรมวันนี้เวลาพอเหมาะพอดีขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมทุกท่านทุกคนเจริญพรพบกันใหม่โอกาสหน้า

องการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโลกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยทางคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาของวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ช่วงเช้า 9:30 น.เป็นต้นไปพิธีศุกร์ที่21สิงหาคมช่วงเช้า 9:30 น.จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สืบชะตาแบบร้านนาถวายต้นเงินต้นทองต้นเพชรต้นมหาบารมีถวายเครื่องทัยทานแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรหลังจากนั้นก็เชิญคณะศรัทธาสาธุชนร่วมรับประทานอาหารแบบโรงทานคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์เข้าถวายแสดงมุทิตาสการะและรับของที่ระลึกเป็นเสร็จพิธีสำหรับผู้ที่จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพต้นเงินเพื่อสมทบทุนนิธิวิสิทธิราภรณ์และเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งตั้งโรงทานอาหารน้ำดื่มติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่วัดวังสิงห์คำโทรศัพท์053 358 169หรือที่มือถือ063 368 471สำหรับผู้ที่จะร่วมบุญบริจาคทางออนไลน์ผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาถนนช้างคานชื่อบัญชีพระครูวิสิทธิ์ศิราพรบัญชีออมทรัพย์เลขที่423 039 8580การทำบุญอายุวัฒนมงคลตรงกับวันศุกร์ที่21สิงหาคมช่วงเช้า 9:00 นเป็นต้นไปอายุวัฒนมงคลพระครูวิจิตรศรีราภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอ

0: เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคลโดยพร้อมเพียงกัน
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจาก

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

านทั้งหลายมีสติเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ที่มีสติดำเนินชีวิตเป็นไปตามหลักของธรรมชาติชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติแก่ก็เป็นธรรมชาติเกิดก็เป็นธรรมชาติเจ็บก็เป็นธรรมชาติตายก็เป็นธรรมชาติผู้ที่มีสติจะอยู่ในเงื่อนไขของธรรมชาติอยู่ในกฎของธรรมชาติหลักของธรรมชาติทั้งหมดส่วนผู้ที่ขาดสติขาดสติเป็นผู้ประมาทเมื่อเราเป็นผู้ประมาทจึงทำให้เราเกิดก็ผิดธรรมชาติแก่ก็ผิดธรรมชาติเจ็บก็ผิดธรรมชาติตายก็ผิดธรรมชาติเพราะเราขาดสติเมื่อเราขาดสติจึงทำให้เรานั้นเป็นทุกข์ก่อนเวลากำหนดเราขาดสติทำให้เรานั้นเกิดก่อนเวลากำหนดเจ็บก่อนเวลากำหนดแก่ก่อนเวลากำหนดตายก่อนเวลากำหนดพวกเราต้องมีสติสติเป็นเครื่องเตือนภัยสติเป็นเครื่องป้องกันให้เราเข้าใจว่าสติเป็นเครื่องป้องกันสติเป็นเครื่องเตือนภัยให้กับชีวิตของเราเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเกิดจากการขาดสติเมื่อขาดสติมันก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยไม่รู้คนที่ขาดสติก็คงไม่แตกต่างจากคนบ้าคนที่ขาดสติไม่แตกต่างจากคนบ้าจะทำอะไรก็ตามใจตนเองทำแล้วก็ยังไม่รู้สึกทำแล้วก็ไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่รู้สึกจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นดังคนทั่วประเทศให้ความสนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งหนึ่งเวลานี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ได้มีสติได้มีสติที่จะอบรมสั่งสอนลูกไม่ให้ลูกนั้นมีความประมาทในการดำเนินชีวิตเป็นการเตือนสติให้กับผู้บริหารโรงเรียนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองได้เข้มงวดเรื่องระเบียบเรื่องวินัยพวกเราทั้งหลายมนุษย์ทุกคนไม่สามารถจะไปดูแลความปลอดภัยซึ่งกันและกันได้แต่ถ้าทุกคนมีสติจะสามารถดูแลตนเองรับผิดชอบตนเองสติจะเป็นผู้ดูแลตนเองในพวกเราทั้งหลายแม้กระทั่งพระพุทธเจ้ายังไม่สามารถปกป้องชีวิตบุคคลอื่นได้มีแต่สติที่ปกป้องชีวิตเราได้
เพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีสติในการดำเนินชีวิตเมื่อเรามีสติเราก็จะมีคำว่ารอบคอบเมื่อเรามีสติเราก็จะมีข้อสังเกตเห็นสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆลักษณะบุคคลรู้ว่าเป็นคนดีคนบ้าจิตมันก็จะรู้โดยอัตโนมัติจิตเรามันก็เปรียบเสมือนเครื่องเอ็กซเรย์นั่นแหละมันก็จะรู้โดยธรรมชาติของมันพวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะผู้เป็นแม่ผู้เป็นแม่ได้นอนไม่หลับบางคนกังวลใจเสียใจทุกข์ใจกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นให้พวกเราทั้งหลายเท่าทันสิ่งที่มันเกิดว่ามันเป็นความจริงเป็นเช่นนี้ความจริงมันเป็นเช่นนี้เข้าใจว่าความตายเป็นของธรรมดาทุกคนเกิดมาเพื่อตายให้เราเข้าใจแต่ความตายของบางคนเกิดก่อนเวลากำหนดดังเช่นเหตุการณ์เกิดขึ้นโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศไทยของเราก็เหตุการณ์เรียกว่าความตายเกิดขึ้นก่อนเวลากำหนดเราไม่ตายวันนี้เราก็ตายวันหน้าถ้าเราไม่คิดแบบนี้เราก็จะเสียใจกลายเป็นโรคซึมเศร้าในพวกเราทั้งหลายความตายเป็นเรื่องอดีตไปแล้วเราจะให้ความตายเป็นเชื้อโรคร้ายทางจิตใจเราไปยึดติดในโลกที่ตายไปแล้วเราไปยึดติดในโลกที่ตายอีกเราพิจารณาดูโรคซึมเศร้าก็จะเกิดขึ้นอีกแม้พวกเราทั้งหลายโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นก็ทำลายความสุขของครอบครัวอีกสร้างความทุกข์ให้กับครอบครัวอีกถ้าพ่อแม่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีสติย้อนกลับมาทุกอย่างมันเป็นความจริงเช่นความชั่วก็เป็นความจริงความดีก็เป็นความจริงให้เราเข้าใจเช่นนี้ให้เราเข้าใจต้องมีสติถ้าเราใช้ความคิดโรคซึมเศร้าก็จะเกิดขึ้นเสียใจทุกข์ใจไม่สบายใจเนี่ยแลมปีแลมเดือนหลายปีหลายเดือนก็ยังไม่หายอย่างเงี้ยมันก็ไปทำให้บุคคลรอบๆตัวเราเป็นทุกข์อีกเนี่ยมันไม่ได้ว่าเมื่อเราไม่เท่าทานมันเนี่ยเราก็จะเป็นทาสของมันเป็นทุกข์ลูกตายก็ยังเป็นทุกข์อีกหลังลูกตายเผาลูกแล้วเราก็ยังเป็นทุกข์อีกเพราะเราไปยึดติดใครบ้างเกิดมาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันไม่มีเนี่ยเราต้องพิจารณาดูคนอายุ60 70เนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายแม้กระทั่งการกินกินเพื่อแก่กินเพื่อเจ็บกินเพื่อตายนอนก็นอนรอแก่รอเจ็บรอตายนี่คือความจริงในพวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาว่าเรากินกินเพื่ออะไรเลี้ยงความแก่เลี้ยงความเจ็บเลี้ยงความตายไม่เป็นแค่นี้พออายุมากแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ในพวกเราพิจารณาพระพุทธเจ้าสอนให้เราให้รู้ความจริงเข้าถึงความจริงที่มันเป็นสากลจิตเราเมื่อเป็นสากลจิตเราก็สงบถ้าจิตเราไม่เป็นสากลจิตเราไม่ยอมรับความจริงจิตนั้นก็จะเป็นทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับแรมปีแรมเดือนหลายปีหลายเดือนจนตายก็ทุกข์ใจจนตายเสียใจจนตายโรคซึมเศร้าจนตายนี่แหละเพราะเราไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของมนุษย์มันก็เป็นธรรมชาติบุคคลอันเป็นที่รักจากเราไป
เราก็ร้องไห้เสียใจเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่ผิดแต่ถ้ามันจะผิดก็คือมันผิดธรรมชาติเป็นเดือนเนี่ยยังไม่หายในเสียใจอันนี้คือผิดธรรมชาติละร้องไห้เสียใจเป็นธรรมชาติถ้าเราขาดสติเราก็จะผิดธรรมชาติร้องไห้เสียใจเศร้าใจเศร้าโศกพี่ไรลำพันธ์เป็นเดือนสองเดือนหนึ่งปีสองปีเด็กนี้ผิดธรรมชาติจัดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อีกส่งผลให้คนรอบข้างเป็นทุกข์อีกแถมะโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคสารพัดโรคก็ดีมันก็ไม่แตกต่างจากเชื้อไวรัสโควิดทำให้คนเป็นทุกข์นะทำให้คนเป็นทุกข์เมื่อคนในครอบครัวเป็นโรครักษาไม่หายรักษาไม่หายเนี่ยคนในครอบครัวเป็นทุกข์ความทุกข์ก็คงไม่แตกต่างกับการแพร่เชื้อกระจายเชื้อของโควิด19นั่นแหละทำให้เรากังวลใจกับคนเจ็บคนป่วยเพราะฉะนั้นพวกเราให้เข้าใจมันเราเข้าใจว่ารักษามันได้ก็รักษาดูได้ก็ดูไปเราไม่ต้องไปดูแลอะไรมากเราจะไปยึดติดคนที่เจ็บป่วยว่ามันจะต้องตายตายแล้วจะต้องมานั่งเสียใจไม่มีเราต้องกลับมาพิจารณาว่าวันหนึ่งถ้าเราแก่เราเจ็บเราป่วยเนี่ยเราจะทำอย่างไรไม่ให้คนใกล้ตัวเราเนี่ยเป็นทุกข์กับเราอันนี้คือเรื่องใหญ่ทุกคนต้องกลับมาคิดพิจารณาเรื่องนี้มีน้อยคนที่จะสอนลูกสองหลานว่าวันหนึ่งความแก่ความเจ็บความตายปรากฏอย่าได้ร้องไห้อย่าได้เสียใจไม่ต้องห่วงหาอาวรณ์อย่างเงี้ยมันมีน้อยมากเราต้องกลับมาพิจารณาดูว่าเราต้องกลับเอาว่าวันหนึ่งที่เราแก่เราเจ็บเราจะตายเนี่ยเราจะทำอย่างไรไม่ให้บุคคลที่อันเป็นที่รักของเราสามีภรรยาลูกไม่ต้องไปยึดติดในตัวเราให้พิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้เราเวลาวันหนึ่งเราเป็นเช่นนี้เราจะไม่สร้างภาระไม่สร้างปัญหาให้กับคนรอบตัวเราเนี่ยเราต้องพิจารณาเราคิดถึงคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเราต้องคิดแบบนี้แต่พวกเราต้องมีสติผู้ที่มีสติถึงรู้ว่าสติเป็นเครื่องเตือนภัยเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เราประมาทในการดำเนินชีวิตเมื่อเรามีสติเราเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อเราไม่ประมาทเราก็แก่หรือว่าเราก็เกิดเป็นธรรมชาติแก่เป็นธรรมชาติเจ็บเป็นธรรมชาติตายเป็นธรรมชาติในพวกเราทั้งหลายถ้าเราขาดสติแล้วเมื่อไหร่เรามันก็จะทำให้เรานั้นจะเป็นทุกข์เป็นภัยต่อชีวิตในเราพวกเราขาดสติเราจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์เนี่ยพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นความจริงแต่มันก็ยังไม่ยอมรับความจริงเห็นไหมมันก็ยังมีความขัดแย้งในตัวมันเองดังมีคนส่วนหนึ่งที่ไปทำลูกในหลอดแก้วเรียกว่าไปเก็บเชื้อเพื่อจะเอาเชื้อใส่ในท้องหมอก็ยังไม่รับรองว่าจะติดหรือไม่ติดเห็นไหมพวกเราทั้งหลายวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าเป็นผู้รู้ความจริงก็ยังไม่ยอมรับความจริงว่าจะติดหรือไม่ติดติดแล้วจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็ยังไม่รู้อีกในพวกเราทั้งหลายเพราะนั้นเราต้องกลับมาพิจารณาความจริงก็คือความจริงความไม่เป็นจริงก็คือความไม่เป็นจริงเรียกวิทยาศาสตร์นะเป็นเรียกว่าปลายกลางปลายเหตุธรรมะเป็นต้นเหตุวิทยาศาสตร์เป็นปลายเหตุวิทยาศาสตร์สามารถรู้ทุกได้แต่
แต่ไม่สามารถดับทุกข์ได้ขยายผลของความทุกข์ได้ไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขยายผลของความสุขได้อย่างนี้อย่างนี้ขยายผลความโลภความโกรธความหลงได้อย่างนี้อย่างนี้แต่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถรู้เหตุแห่งการเกิดทุกข์แต่พวกเราทั้งหลายไม่สามารถรู้เหตุให้การทุกข์และไม่สามารถสร้างเครื่องมือดับทุกข์ได้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างเครื่องมือดับทุกข์ได้พระพุทธเจ้าใช้สติปัฏฐาน4เป็นเครื่องมือดับทุกข์ให้รู้ว่ากายให้รู้ว่าจิตทุกอย่างอยู่ที่กายกับจิตสุขก็อยู่ที่กายกับจิตทุกข์อยู่ที่กายกับจิตเราจะต้องฝึกกายต้องฝึกจิตต้องให้จิตรู้เรื่องกายกายเปรียบเสมือนม้าจิตเปรียบเสมือนจ็อกกี้เราจะต้องให้กายกับจิตคุ้นเคยดังจ็อกกี้กับม้าใช่ไหมจ็อกกี้คือหลังม้าม้ามารู้แล้วมันจะต้องวิ่งฉันใดการฝึกจิตก็ให้กายกับจิตรู้กันเข้าใจกันดังถึงเวลาเรานั่งสมาธิกายมันก็รู้จิตมันก็รู้ทั้งกายทั้งจิตมันมีความพร้อมที่จะนั่งสมาธิแต่ทุกวันนี้กายก็ไปอีกส่วนหนึ่งจิตแล้วก็ไปอีกส่วนหนึ่งเหมือนสัตว์อยู่ในป่าเราจะไม่สามารถนั่งเช่นม้าป่าเราก็ไม่สามารถนั่งบนหลังม้าได้ช้างป่าเราก็ไม่สามารถไปนั่งบนหลังคอช้างม้าได้นั่งคอช้างได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้คุ้นเคยกันไม่ได้ฝึกจิตเมื่อเราไม่ได้ฝึกจิตเมื่อเราไม่ได้ฝึกกายมันจึงเกิดคำว่าแตกแยกกันนะพวกเราทั้งหลายกายก็เป็นส่วนหนึ่งจิตก็เป็นส่วนหนึ่งเวลาเราจะนั่งสมาธิจิตมันจะนั่งกายมันปฏิเสธอีกแล้วแต่พวกเราทั้งหลายจิตกายมันสงบจิตมันไม่สงบอีกแล้วนี่แหละเพราะมันไม่สมดุลกันเพราะจะได้การฝึกจิตให้กายกับจิตรวมกันเป็นหนึ่งดังต้นไม้เสียบกิ่งเราเอาไม้ต้นไม้มาเสียบกิ่งติดตาทาบกิ่งแท้ติดตานั่นแหละถ้ามันเป็นเนื้อเดียวกันกายแล้วก็เป็นเช่นนั้นจิตแล้วก็เป็นเช่นนั้นถ้าเป็นเนื้อเดียวกันดังเราบะม่วงเขียวเสวยกับโชคอันนั้นมาทาบกิ่งติดกิ่งจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันเห็นไหมเรานึกดูดิต้นเป็นโชคอันนั้นแต่ยอดที่เราไปเสียบกิ่งเป็นเขียวเสวยพวกเรานึกดูกันแล้วกันเป็นเขียวเสวยโชคอนันต์ก็หายไปกลายเป็นเขียวเสวยกิเลสก็หายไปกลายเป็นธรรมะอยู่ที่จิตของเราใช่ไหมกิเลสไปอยู่ที่กายกิเลสไปอยู่ที่จิตเราสามารถพัฒนากายกับจิตเป็นเนื้อเดียวกันดังต้นมะม่วงโชคอนันต์กับยอดมันเป็นเขียวเสวยใช่ไหมเราพิจารณาดูแบบนี้แหละคือให้กายกับจิตเราจะต้องรู้แบบนี้อย่างนี้แล้วก็ให้กายกับจิตรวมกันเป็นหนึ่งเราไปหาต้นโชคอันนั้นไม่เจอแต่เขียวเสวยในไหนมาเจอแต่เขียวเสวยยอดมาเป็นเขียวเสวยนี่แต่ต้นไปโชคอันนั้นเห็นไหมเราก็พิจารณาดูเมื่อเรามีสติเราจะรู้ความจริงว่าการเกิดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งสิ้นคำว่ามนุษย์เกิดมาทุกข์เสมอเหมือนกันหมดไม่มีใครเกิดแล้วไม่มีความทุกข์ไม่มีมันจะเกิดคำว่าทุกข์แบบพระสงฆ์ทุกข์แบบชีเกิดมาเป็นชีก็ทุกข์แบบชีเกิดมาเป็นพระสงฆ์ทุกข์แบบพระสงฆ์เกิดมาเป็นกษัตริย์ทุกข์อย่างเป็นกษัตริย์เกิดมาเป็นเศรษฐีทุกข์แบบเศรษฐีเกิดมาเป็นคนยากจนมันก็ทุกข์แบบคนยากจนเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ทุกข์อย่างแบบหนุ่มแบบสาวเกิดมาเป็นเด็กมันก็ทุกข์แบบเด็กเกิดมาเป็นคนเก็บขยะมันก็ทุกข์แบบคนเก็บขยะ
ไม่มีใครไม่ทุกข์มันไม่มีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะบอกการเกิดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ถ้าเราไม่อยากเกิดเราก็ต้องมีสติที่จะพัฒนากายพัฒนาจิตดับอารมณ์ดับความรู้สึกชาตินี้เราไม่ต้องมาเกิดพวกเราทั้งหลายถึงแม้เราจะกลับมาเกิดเราก็จะไม่ให้ค่าสุขกับทุกข์เราจะไม่ให้ค่าสุขกับทุกข์เราจะไม่ให้ค่าสิ่งที่เป็นโลกิยะเราจะให้ค่าสิ่งที่มันเป็นโลกุตตระเท่านั้นในพวกเราทั้งหลายเราต้องกลับมาสนใจใส่ใจเรื่องชีวิตถึงชีวิตเราคือธรรมะชีวิตเราคือธรรมะธรรมะเป็นผู้กำกับชีวิตของเราธรรมะเปรียบเสมือนผู้กำกับละครนั่นแหละชีวิตเราเหมือนนักแสดงละครสมมติเป็นพระเอกนางเอกนั่นแหละเป็นแม่พ่อเอกเป็นพ่อพระเอกเป็นโจรเป็นผู้ร้ายนั่นแหละพวกเราต้องพิจารณาชีวิตคือธรรมะถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็จะเกิดแต่ความว่าความทุกข์มากกว่าความสุขถ้าเรามีธรรมะเราจะมีแต่คำว่าสงบสุขมีความสุขมากกว่าความทุกข์ในพวกเราทั้งหลายสุขมันก็เป็นปกติของของมันทุกข์ก็เป็นปกติของของมันนะมันเป็นปกติของของมันบุคคลที่ฝึกจิตอบรมจิตจึงรู้ทุกข์เข้าถึงทุกข์ไม่เกิดความทุกข์ไม่มีความทุกข์รู้สุขเข้าถึงสุขไม่มีความสุขสุขไม่เกิดสุขไม่มีนะไม่ความไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีนะถ้าเราเข้าถึงสุขทุกข์สุขไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดไม่มีสุขไม่มีทุกข์เพราะเราเข้าถึงมันเราจึงอยู่เหนือมันนะเราต้องเข้าใจว่าอยู่เหนือเมื่อเรามีสติเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราจะอยู่เหนือสุขอยู่เหนือทุกข์สุขกับทุกข์เป็นพิษเป็นภัยหัวใจคนที่มีวิชาปัญญาจะพิษแบบนี้สุขกับทุกข์คือผู้บ่อนทำลายคุณภาพชีวิตของเราถ้าอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราต้องอยู่เหนือสุขอยู่เหนือทุกข์นะให้เราอยู่เหนือสุขเราอยู่เหนือทุกข์เราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้าจะมีสุขมีทุกข์ชีวิตเราไม่มีคุณภาพเพราะมันอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในเราต้องรู้ดังเด็กลักษณะของเด็กในพวกเราทั้งหลายลักษณะของเด็กมีแต่คำว่าสนุกแต่มีแต่คำว่าสนุกทุกข์มันยังไม่มีสุขมันก็ยังไม่มีในพวกเราทั้งหลายลักษณะของเด็กดีก็ไม่รู้ไม่ดีก็ไม่รู้ในพวกเราทั้งหลายดีก็ไม่รู้ไม่ดีก็ไม่รู้นั่นคือลักษณะของเด็กเป็นประโยชน์ก็ไม่รู้เป็นโทษก็ไม่รู้นี่คือลักษณะของเด็ก

0: Generation R。มาเป็นสมาชิกกับพวกเรากับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
6: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
5: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
6: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
7: เชื่อมั่นในความดี
6: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
5: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย

0: ในทรัพย์สมบัติของคนอื่นเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass AFM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนความเพียรเผากิเลส1การประพฤติพรหมจรรย์1การเห็นอริยสัจ4 1การรู้แจ้งเห็นจริงพระนิพพาน1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
1: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนิทานแปลว่าเหตุ
1: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
2: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องมตะโรธนะชาดกหรือชายผู้ไม่ร้องไห้ถึงความตายเรื่องมีอยู่ว่าพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลมหาเศรษฐีร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมหาศาลจึงใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเมื่อเจริญเติบโตเป็นหนุ่มบิดามารดาก็ถึงแก่กรรมตามกันไปพระโพธิสัตว์และพี่ชายได้สานต่อกิจการของครอบครัวเรื่อยมาอยู่มาไม่นานนักพี่ชายก็เสียชีวิตลงด้วยโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ในวันที่พี่ชายตายบรรดาข้าราชการญาติพี่น้องมิตรสหายทั้งหลายต่างพากันร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเสียใจแต่พระโพธิสัตว์ยังคงมีอาการปกติไม่มีอาการโศกเศร้าเสียใจใดๆเหมือนคนอื่นญาติคนหนึ่งได้พูดขึ้นว่าพี่ชายตายทั้งคนทำไมเจ้าถึงไม่รู้สึกเสียใจไม่เห็นร้องไห้คร่ำครวญเหมือนคนอื่นเล่าเมื่อได้ฟังแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าพวกท่านไม่รู้จักโลกธรรมโลกธรรมมี8ประการคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสุขทุกข์สรรเสริญนินทาทั้งหมดนี้ล้วนเกิดขึ้นกับทุกคนบัณฑิตจะได้รับผลกระทบคนพาลจะมีแต่ความเดือดร้อนร่ำไปคนโง่เขลาเท่านั้นจึงพากันร้องไห้คร่ำครวญกับคนที่ตายไปแล้วทุกคนเกิดมาในโลกนี้ก็ต้องถึงแก่ความตายด้วยกันทั้งนั้นชีวิตไม่มีความมั่นคงการมีสุขทุกข์เป็นสิ่งธรรมดาฉะนั้นการร้องไห้ไม่มีประโยชน์ความเศร้าโศกเสียใจไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ย่อมมีดับสลายไปตามเวลาของมันเองดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการร้องไห้ความเศร้าโศกหรือการคร่ำครวญร่ำไรใดๆย่อมไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วผู้ที่ตายแล้วก็คงอยู่อย่างเดิมนั่นเอง

0: ับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้างได้สะสมเพิ่มพูนคุณงามความดีในภาวะนั้นๆอันเป็นคติแบบอย่างให้ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อน

ที่เป็นอดีตล่วงไปแล้วเป็นอนาคตยังไม่มาถึงและเป็นปัจจุบันบังเกิดในบัดนี้ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วเป็นไปตามกฎปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความคลายความชอบมากไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดา

0: ธัมมา
1: เวทนาที่เป็นอดีตล่วงไปแล้วเป็นอนาคตยังไม่มาถึงและเป็นปัจจุบันบังเกิดในบัดนี้ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วเป็นไปตามกฎปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความคลายความชอบมากไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดา

0: มา
1: สัญญาที่เป็นอดีตล่วงไปแล้วเป็นอนาคตยังไม่มาถึงและเป็นปัจจุบันบังเกิดในบัดนี้ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วเป็นไปตามกฎปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความคลายความชอบมากไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดา

0: ปันนาขยะธรรมาวยะธรรมาวิราคะธรรมานิโรธธรรมา
1: สังขารที่เป็นอดีตล่วงไปแล้วเป็นอนาคตยังไม่มาถึงและเป็นปัจจุบันบังเกิดในบัดนี้ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วเป็นไปตามกฎปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความคลายความชอบมากไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดา

0: ธรรมัง
1: วิญญาณที่เป็นอดีตล่วงไปแล้วเป็นอนาคตยังไม่มาถึงและเป็นปัจจุบันบังเกิดในบัดนี้ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วเป็นไปตามกฎปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความคลายความชอบมากไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดา

0: อิติ
1: สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาความเที่ยงความสุขและความไม่แปรปรวนในสังขารเหล่านี้นั้นใครๆจะหาได้มาแต่ไหนสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วล้วนมีความทรุดโทรมไปเป็นธรรม

0: ข้อที่จะเป็นไปได้ตามความปรารถนานั้นเป็นฐานะที่มีไม่ได้โอ้หนอโดยคืนวันที่ล่วงไปแล้วแก่เรานี้แม้นอายุก็สิ้นไปชีวิตก็หมดไปเหตุแห่งความตายของเรามีมากนักทั้งภายในทั้งภายนอกความทำกาละจะพึงมีแก่เราได้เพราะเหตุนั้นๆเหตุนั้นๆจะพึงเป็นอันตรายแก่เราได้พระพุทธเจ้าเป็นอัศจรรย์จริงพระธรรมเป็นอัศจรรย์จริงหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นอัศจรรย์จริงสาธุความตรัสรู้ดีจริงแห่งพระพุทธเจ้าสาธุความเป็นธรรมดีจริงแห่งพระธรรมสาธุความปฏิบัติดีจริงแห่งหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้าดังนี้แล
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจวันนี้ขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตมาฝากกันในความตอนหนึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าทุกขติในโลกนี้และโลกหน้าล้วนมีอวิชชาเป็นรากมีอิจฉาและโลภเป็นลำต้นคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมเพื่อให้เกิดความรู้สู่ความเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมตามคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: ในขณะที่เฝ้าดูความเกิดขวับขวับขวับเนี่ยนะเข้าใจไหมฮะจิตรับได้กี่ด้านจิตรับได้ด้านเดียวขณะที่ฝึกสติอวิชชาจะเกิดไหมไม่ได้การบ้าบุญบ้าบาปจะเกิดไหมไม่มีไม่มีไม่บ้าบุญบ้าบาปแล้วจะมีความอยากโน่นอยากนี่ไหมไม่มีเพราะจิตมันรับได้ด้านเดียวด้านดีมันเฝ้าทำตามคำสั่งครูบาอาจารย์เดินไปก็ดูไปเดินไปก็ดูไปแล้วครูบาอาจารย์ไปดูความดับนะก็เฝ้าดูดับอะไรวะอะไรดับมันก็เฝ้าดูความดับไปก็เห็นความคิดโผล่ขึ้นมาคิดเฮ้ยเฮ้ยความคิดนั้นก็ดับไปเปลี่ยนเป็นความคิดดีกําลังคิดดีอยู่อุ๊ยความคิดดีก็ดับไปฮู้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เริ่มเห็นความขณะที่เฝ้าดูความดับด้วยความตื่นเต้นดีใจนั่นน่ะไม่มีตัณหาเกิดไม่มีอุปทานเกิดไม่มีภพเกิดเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงเนาะขณะที่เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงเนี่ยภาษาหารอย่างอื่นก็ไม่มารบกวนมันก็มีแต่ภาษาหารที่เป็นปัญญาในขณะที่เฝ้าดูความดับนั่นน่ะเจตนาจะบ้าบุญบ้าบาปก็ไม่มีขณะที่เฝ้าดูความดับอยู่เนี่ยความอยากก็ไม่มีขณะที่เฝ้าดูความดับอยู่เนี่ยเลยอวิชชาก็เลยพลอยดับคือความไม่รู้ก็ดับไปด้วยนะดับไปทีละนิดทีละนิดอวิชชาสวะอวิชชาสวะก็ค่อยๆลดลงลดลงเพราะว่าเห็นความดับด้วยตัวเองว่าโอ้มันดับไปดับไปจากนั้นก็มาฟังธรรมว่าขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อ๋อแล้วมาเห็นขันธ์5ดับก็เห็นทุกข์ดับอ๋อๆก็ค่อยๆเพิ่มความรู้ขึ้นมาอวิชชาก็ลดลงลดลงลดลงไปเข้าใจมั้ยคะเนาะเนี่ยประเด็นสำคัญที่จะชี้ให้เห็นวันนี้ก็คือว่าอะไรขันธ์5เกิดขึ้นก็ให้ดูอ๋อมันเป็นความเกิดขึ้นร่วมกันของขันธ์5นะมันไม่ใช่เราเกิดมาในโลกนี้เข้าใจมั้ยต่อไปเห็นมันเปลี่ยนแปลงก็เห็นมันดับไปอ๋อขันธ์5เป็นทุกข์เนาะขันธ์5ดับก็ทุกข์ดับไปขันธ์5เปลี่ยนก็ทุกข์เปลี่ยนไปขันธ์5ไม่เที่ยงอ้าวก็ทุกข์ไม่เที่ยงก็ดีแล้วนี่คืนทุกข์เที่ยงก็ยุ่งเลยสิใช่มั้ยขันธ์5เปลี่ยนก็ทุกข์เปลี่ยนขันธ์5วิปริตมันก็ทุกข์วิปริตในเรื่องของมันน่ะก็ไม่ต้องมาทำหน้าทำตาอู้ตื่นเต้นเลยไม่ต้องก็ดีแล้วก็ต้องนั่งทำหน้าแบบก็ดีแล้วเข้าใจไหมทีนี้เราทำหน้าว่าดีแล้วแบบไหนถึงจะดีที่สุดนะตอบนะสมมติเราหัวเราะดีแล้วดีแล้วหยาบไปหน่อยเนาะดูหยาบไปหน่อยแล้วก็หัวเราะหัวเราะดีแล้วก็ดูเหมือนเยาะเย้ยอยู่เนาะถ้ายิ้มยิ้มดีละก็ยังดูเหมือนเธอไม่เห็นใจฉันบ้างเลยเหรอว่าฉันทุกข์ทำหน้าเฉยๆมันเปลี่ยนแปลงแล้วเหรอก็เป็นธรรมดาเนาะเกิดแก่เจ็บตายเกิดแล้วก็ต้องตายเกิดแล้วก็ต้องดับแล้วแบบนี้คนที่กำลังทุกข์ๆอยู่พอรับได้ไหมคะเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงให้เราอยู่ในภาวะอุเบกขาให้มากเพราะจะได้ไม่มีศัตรูจะได้ไม่มีคนหมั่นไส้เข้าใจไหมแต่คงห้ามไม่ได้ถ้ามันเกิดปราโมทขึ้นมานะแต่ถึงจะปราโมทอย่างไรพระอรหันต์ท่านก็แค่แย้มยิ้มนะหาสิตุปะนะหาสิตุป นะหาสิตุปจิตตังเนี่ยเป็นเรื่องของจิตพระอรหันต์ที่ท่านแย้มยิ้มเล็กน้อยเมื่อท่านเห็นความเกิดของขันธ์5ความดับของขันธ์5ท่านก็เกิดความปราโมทย์ปิติขึ้นมาเพราะท่านเห็นว่าโอ้ไม่มีเราเกิดมาในโลกนี้ไม่มีเราเกิดในโลกหน้าไม่มีเราเกิดในระหว่างโลกทั้งสองมันมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับเท่านั้นเองถึงจะเกิดอีกก็ถึงจะเกิดอีกก็อวิชชาเป็นปัจจัยฮะเข้าใจมั้ยถึงจะเกิดอีกก็อวิชชาเป็นปัจจัยฮะเหรออวิชชาเป็นปัจจัยเหรออ้าวก็ในปฏิจจสมุปบาทไงขันธ์5เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีอวิชชาถึงจะเกิดอีกก็อวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยเอาต่อไปถึงจะเกิดอีกก็ตัณหาเป็นปัจจัยเอาแล้วพระอรหันต์ล่ะเมื่อบรรลุอรหัตผลเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ท่านยังไม่สิ้นชีวิตอ๋อถ้าอย่างนั้นปฏิจจสมุปบาทถูกตัดออกไป2ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าสันทินะบริการสืบเขาเรียกต่อเนื่องเนี่ยเงื่อนต่อเข้าใจไหมฮะเธอลุกขึ้นมาขีดค่าตรงนี้เลยระหว่าง2มาถึง3เนี่ย2มาถึง3เดี๋ยวเอาปากกาแดงขีดเป็นลูกศรลงมาเสร็จแล้วก็เอาสีดำขีดค่าลงไปว่าเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วอวิชชาดับไม่เหลือเพราะไม่ติดใจอีกแล้วไม่เกิดอีกเลยการบ้าบุญบ้าบาปบ้าบังคับจิตให้นิ่งในรูปฌานก็ดับหมดเลยเนี่ยฮะบุญบาปอเนนชะเอาสีดำขีดสิแล้วก็เอาสีดำมาขีดตรงนี้อีกจากเวทนามหาตัณหาเนี่ยอันนี้สีแดงจาก8มา7มาถึง8เวทนามาสู่ตัณหาเนี่ยเวทนาปัจจยาตัณหานะคะแต่เมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วเนี่ยเวทนามีแต่ที่จะมาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาขีดฆ่าอีกจบเวทนามีได้แล้วก็ดับไปเกิดได้แล้วก็ดับไปเกิดได้แล้วก็ดับไปแต่ไม่เกิดตัณหาอีกแล้วเอ้าแต่อาจจะเผลอมั้งอาจจะเผลอนะเป็นความมีความเป็นนะฮะ10มาถึง11ขีดสีแดงลงมาแล้วก็เอาสีดำฆ่าอีกอ้าวอันนี้ใครอาจารย์นี่พระอรหันต์หรือเปล่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่พระอรหันต์นะอันนี้ก็คือใกล้ๆจะบรรลุอรหันต์แล้วพอใกล้ๆจะบรรลุอรหันต์แล้วเนี่ยไม่ต้องใกล้ก็ได้มีความรู้กันแล้วกันเมื่อมีความรู้เสียแล้วอะเพราะมีสิ่งใดก็ทุกข์กับสิ่งนั้นใช่หรือเปล่าพอเป็นอะไรก็ทุกข์กับไอ้ความเป็นผีบ้านั่นแหละก็เลยดับความเป็นซะเลยก็เลยไม่มีชาติความเกิดเข้าใจไหมภะวะนิโรโธนิพพานังภะวะนิโรโธนิพพานังดับภพคือนิพพานเลยอยากบรรลุนิพพานง่ายๆก็ตรงนี้ก็เลยมีกี่เงื่อนต่อคะเนี่ยติสันทิมี3เงื่อนต่อถ้าจะดับเงื่อนต่อของปฏิจจสมบัติดับได้3ที่นี้ถ้าคุณบรรลุอรหัตผลปึ้มดับตรงนี้เลยคุณก็จะเห็นแล้วว่าวิญญาณเนี่ยไม่มีวิญญาณไม่มีนะเอ้าก็เห็นพระอรหันต์ยังไม่สิ้นชีวิตก็เห็นวิญญาณอย่างนี้อ๋อเมื่อมีนามรูปก็มีวิญญาณเอาละตอนนี้ก็เริ่มมีประกาแดงโผล่จากข้อ4ขึ้นไปข้อ3ได้อีกแล้วจากข้อ3ก็มาข้อ4นะคะตอนนี้จะขึ้นลงแล้วฮะเนี่ยขึ้นแล้วก็ลงอีกอันนึงลงมาเนี่ยเมื่อมีวิญญาณเมื่อพระอรหันต์ยังไม่สิ้นชีวิตเนี่ยนะคะไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ทำงานของมันไปเพราะอะไรเพราะวิญญาณกับนามรูปทั้งหมดมันเป็นวิบากของกรรมในอดีตเข้าใจไหมมันเป็นวิบากของกรรมในอดีตเพราะนั้นมันก็เหลือแค่ของมันไปมันก็เหลือแค่วิญญาณแค่นามรูปมันก็ทำงานแต่มันไม่มีเอ้าทำไมมันไม่มีก็พุทโธรู้แล้วรู้ว่าไงเอ้าพอดีไปเรียนอภิธรรมมาเลยรู้ว่าไงรูปเกิดดับ1รูปจิตหรือวิญญาณเนี่ยเกิดดับตั้ง17จิต17จิตโอ้โห17วิญญาณเชียวหรือใช่มั้ยภวังคจิตเกิดดับไปภวังคจิตเกิดดับไปภวังคจิตเกิดดับไปปัญจทวารวัชนะจิตเกิดดับไปโสตะวิญญาณในจิตเกิดดับไปสัมปติชนะเกิดดับไปโอ้โหขนาดนั้นแล้วมันจะทันมีเหรอนะนึกออกมั้ยรูปเกิดดับ1รูปจิตเกิดดับไป17จิตแต่มันจะทันมีจิตเหรอเนี่ยทันมีไหมเกิดปั๊บดับหายเกิดปั๊บดับหายแบบไหนอนันตระปัจจัยไม่มีระหว่างขั้นเลยเกิดเร็วมาก ไม่มีระหว่างขั้นเลยและที่สำคัญเป็นนัตถิปัจจัยคือดับแล้วไม่เหลือไม่หลอหายแซบเบิร์ดมันเป็นนามธรรมด้วยแล้วก็ดับหายแซบด้วยไม่อยากเชื่อเลยว่ามันไม่เหลือเนี่ยมันอาจจะลอยลอยรอรออยู่มั้งเอ้าก็เองไปหาดูสิจิตของเองที่เกิดดับตั้งแต่เกิดมาจนเดี๋ยวนี้ไปหาดูสิมันอยู่ที่ไหนนะไม่มีนัตถิปัจจัยอาจารย์แต่มันมีอัตถิปัจจัยด้วยนะในปัจจัย24เนี่ยอาจารย์แน่นอนอัตถิปัจจัยก็มีคือความมีอะไรมีอาจารย์รูปเนี่ยมีใช่ไหมสัมผัสได้จริงๆรูปมีเห็นเลยจับต้องได้เลยเนี่ยยังอยู่เลยรูปเนี่ยนะเนี่ยมันเป็นอัตถิปัจจัยมันมีอยู่และเมื่อประสาทตายังมีอยู่ยังไม่พังเสียหายจักขุวิญญาณก็เกิดแวบแต่จักขุวิญญาณเป็นนัตถิปัจจัยเกิดปั๊บไม่มีอีกเกิดปั๊บไม่มีเกิดปั๊บไม่มีเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงเห็นถึงความไม่มีเข้าใจไหมครับหรือความมีก็ไม่มีเข้าใจหรือยังพระอรหันต์ก็เห็นเลยว่าเมื่อเห็นความดับพระอรหันต์เห็นความดับปั๊บก็ความมีก็ไม่มีเข้าใจหรือยังแต่ในขณะเดียวกันพระอรหันต์เห็นความเกิดไหมคะเห็นความมีไหมคะเห็นอะไรก็เห็นข้างนอกก็ได้เห็นข้างในก็ได้ก็เห็นเนี่ยตราบใดที่ยังเอาอาหารใส่ปากแล้วมันก็หิวข้าวที่มันทุกข์นะพระหลานก็ต้องฉันข้าวนะพอพระหลานฉันข้าวก็รู้เลยรูปก็ต้องมีต่อไปเพราะมีปัจจัยคือมีอาหารเป็นปัจจัยเมื่อมีอาหารเป็นปัจจัยก็ยังเอาอาหารใส่ปากเอาอาหารใส่ปากอยู่เป็นไงรูปก็ต้องมีต่อไปก็ยังมีแข้งขากระดูกกระเดี่ยวก็ยังคงอยู่ต่อไปเมื่อเห็นความเกิดขึ้นตามเป็นจริงความไม่มีก็ไม่มีแต่เมื่อเห็นความดับแห่งโลกตามเป็นจริงความมีก็ไม่มีเอ้าแล้วเห็นว่ารูปก็ไม่มีเนี่ยพระอรหันต์ก็ว่ารูปก็ไม่มีด้วยนะอาจารย์ก็แน่นอนพระอรหันต์เห็นว่ารูปเนี่ยเกิดจากปัจจัยอันนึงคือวิญญาณอาหารเข้าใจไหมฮะ

0: วิญญาณอาหารก็เป็นอาหารหนึ่งที่ทำให้เกิดรูปถ้าวิญญาณไม่มีรูปก็เน่าเละตุ่มเปะเลยพระนัมรันก็เห็นอีกว่าเมื่อวิญญาณเป็นปัจจัยรูปก็ยังมีอยู่และไอ้วิญญาณนี่ก็ดันทำไมสันตติต่อเนื่องดับแล้วเกิดเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดเกิดแล้วดับต่อเนื่องกันไม่หยุดหย่อนรูปก็เลยถูกหล่อเลี้ยงเหมือนกับร่างกายที่ยังมีวิญญาณคลองก็ยังไม่ตายก็ยังไม่เน่าไม่บูดมากเน่า every day เหมือนกันนะก็เน่าทีก็ไปถ่ายออกทีนึงเน่าทีก็ไปถ่ายออกทีนึงถุงแกงเน่าถุงแกงบูดพวกนี้นี่คือความรู้ที่รู้แล้วก็หมั่นตามดูตามดูตามเห็นตามดูตามเห็นก็จะเห็นความเกิดความดับแห่งทุกข์ว่าโลกทั้งโลกนี้ก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นและทุกข์เท่านั้นที่ดับลงเพราะมีปัจจัยนั่นเองเพราะอวิชชากับสังขารเป็นปัจจัยในอดีตปัจจุบันวิญญาณนามรูปก็เลยเกิดอาจารย์ทำไมอธิบายแค่นามรูปอาจารย์ทำไมไม่อธิบายสลายยตนะผัสสะเวทนาโว้ยผัสสะก็อยู่ในนามนี่ไงเวทนาก็อยู่ในนามนี่ไงอายตนะก็นี่ไงรูปนี่ไงตาหูจมูกลิ้นกายนี่ไงผัสสะยตนะเนี่ยผัสสะผัสสะยตนะหมายถึงอายตนะที่รับกระทบได้ปั๊บปั๊บปั๊บเพราะฉะนั้นการรู้นามรูปมันรู้ทั้งหมดอยู่แล้วเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีก็วนกันแค่นี้การจุติการอุบัติการเกิดการตายการอะไรก็วนอยู่แค่นี้แต่สอนบางคนสอนแค่นี้ไม่ได้สอนไม่ได้สอนแค่นี้ไม่ได้ไม่รู้เรื่องมันต้องขยายความออกมาให้เห็นภาพนะคะการรู้การเห็นความเกิดความดับแห่งขันธ์ 5กองทุกข์จึงไม่ธรรมดาใช่ไหมอ้าวแล้วทีนี้หนูไปปฏิบัติเนี่ยแล้วเขาก็ถามว่าตกลงดับหรือไม่ดับอะเธอโอ้ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้ว่าดับหรือว่าหลับเอาละสิดับไหมก็อาจารย์ว่าดับนะอาจารย์ว่าดับฉันก็คงดับมั้งเนี่ยก็ยุ่งกันไปใหญ่เลยเพราะไม่มีความรู้เรื่องความเกิดความดับตามพระพุทธพจน์นี้เข้าใจไหมคะแล้วถ้าคนเออไม่เอาลงไม่อยากฟังพูดเลยไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเลยเออก็ช่วยไม่ได้นะคุณเรียนน้อยอ่ะจริงไหมคุณเรียนน้อยคุณก็รู้น้อยคุณรู้น้อยคุณก็เข้าใจน้อยอ่ะมันก็เหมือนคนป.1มานั่งฟังการอธิบายในป.6อ่ะแค่ป.6มันก็มึนแล้วอ่ะฟังการอธิบายเลขาคณิตมุมนั้นเท่ากับปุ๊บนิ่นซอตะพอซอตะเพอเลยป.1อ่ะข้อมูลมันน้อยมากเครียดเครียดยิ่งเรียนยิ่งเครียดขืนหิ้วไปเรียนม.6อ่ะเครียดสลบเลยฮะป.1ไงยิ่งเด็กอนุบาล2อย่างเงี้ยมาเรียนป.5โอ้โหเครียดมากเอาไปเรียนม.5ก็ยิ่งเครียดไปเรียนปริญญาตรียิ่งแขวนคอตายไปเลยแหละใช่มั้ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอนุปุพพสิกขาเข้าใจมั้ยฮะอนุปุพพสิกขาอนุปุพพกริยาอนุปุพพปฏิปทานี่ต้องเรียงตามนี้นะฮะอนุปุพพสิกขาศึกษาไปตามลำดับอนุแปลว่าตามปุพพก่อนนะศึกษาไปก่อนหลังไปตามลำดับแล้วจึงจะอนุปุพพกริยาจึงจะลงมือกระทำไปตามลำดับจึงจะอนุปุพพปฏิปทานะปทาแปลว่าถึงปฏิเฉพาะจึงจะถึงเฉพาะไปโดยลำดับไปตามลำดับไม่เรียนอะไรสักอย่างเลยไม่รู้อะไรสักอย่างเลยแล้วก็ไปลงมือกระทำเลยเป็นไงลงมือกระทำยังไงล่ะก็ลงมือกระทำอดข้าวมัน7วันนี่ลงมือกระทำละลำไส้ฟีบเชียวแล้วก็ลงมือกระทำต่อคือวจีสังขารก็ปรุงบุญหรือปรุงบาปเป็นนักบวชไปสั่งชาวบ้านให้ทำกับข้าวให้กินเนี่ยปรุงบุญหรือปรุงบาปปรุงบาปแล้วสั่งอะไรก็ต้องสั่งที่ตัวเองอยู่ข้างในลึกๆมีกามฉันทะชอบอยู่เอาข้าวเหนียวมาทำให้มันเป็นแผ่นๆอย่างนี้เรามาทอดอย่างนี้เนี่ยเข้าใจไหมอีบุญอีบาปก็ปรุงกันใหญ่เลยลำไส้ถูกปรุงเลยถูกปรุงแล้วก็เป็นติดขัดเลย2ฟุตใช้เวลานานขนาดไหนปรุงเสร็จโอ้เป็นไงปฏิปทาถึงไหมคะถึงเลยฮะถึงเฉพาะเลยเป็นปฏิปทาที่ทุกถึงทุกเฉพาะเลยปวดจนสุดขีดหา ามเข้าไปผ่าตัดกันเลยก่อนหน้านั้นปวดไหมปวดเหมือนกันน่ะแต่ทนเอาจิตหลบเข้าไปในสมาธิได้เพราะเมื่อวิญญาณไม่มีฮะจิตวิญญาณหลบเข้าไปอยู่ในสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยรูปไม่ปรากฏไม่รับรู้เลยไม่รับรู้ความปวดท้องไม่รับรู้ความเลยไม่รับรู้ว่าวิญญาณมันวับไปอยู่ภายในใจอ่ะเหมือนเราหลับอ่ะหลับสนิทก็ไม่รู้แขนอยู่ยังไงหนีบยังไงไม่รู้เรื่องรูปไม่ปรากฏรูปไม่มีนี่คือความน่ากลัวเพราะนั้นเราต้องอนุปุพะสิกขาอนุปุพะกริยาอนุปุพะปฏิปทาคุณก็จะบรรลุถึงเฉพาะไปโดยลำดับของคุณว่าคุณจะบรรลุเฉพาะโสดาบันหรือบรรลุสกทาบรรลุอนาคาบรรลุอรหันต์ก็บรรลุไปโดยลำดับของการกระทำและการกระทำเป็นไปตามลำดับได้ก็เพราะคุณมีความรู้ที่ชัดเจนถูกต้องว่าคุณต้องฝึกอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างไรและเมื่อบรรลุถึงแล้วมันเป็นอย่างไรเข้าใจไหมคะวันนี้ให้ความรู้เรื่องความเกิดความดับแห่งทุกข์นะฮะดูเนี่ยในทั้งหมดเนี่ยทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่ตอนอิตันหาเกิดเนี่ยตีดใจเพราะเพลิดเพลินนะฮะมีลักษณะเพลิดเพลินแล้วก็เฉยชมพร่ำพูดถึงอ่ะแล้วก็หมกมุ่นยึดติดเลยนะฮะภาษาบาลีใช้คำว่าอภินันทติอภินะยิ่งเพลิดเพลินยิ่งนะตกคำว่ายิ่งเติมคำว่ายิ่งนะเพลิดเพลินยิ่งเลยอภิยิ่งอภินันทติอภิวทติวทะคือคำพูดนะฮะวะวาทาวาโตวาทีนะวาทะวาทะอภิวะทตินะพร่ำถึงยิ่งพูดถึงยิ่งแล้วก็อโชสายติดทติยึดติดยึดติดเกาะติดอย่างยิ่งเลยเข้าใจไหมฮะนะพอเห็นขนมเค้กลดราคาเป็นไงเพลิดเพลินยิ่งกูจะได้กินของอร่อยและเสียสตังค์น้อยตระหนี่อีกต่างหากนะฮะพร่ำออกมาละพร่ำหนึ่งก็พูดเออเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นเรากลับมาซื้อที่นี่อีกเนาะไอ้เพื่อนก็ที่อยู่ไกลจากตรงนี้เป็นไรเดี๋ยวฉันพาเธอไปที่โน่นที่โน่นก็มีแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อตรงโน้นมันก็ลดราคาเหมือนกันครับหมกมุ่นยึดติดกูจะกินร้านนี้อะแต่ยายเนี่ยขี้เหนียวเนี่ยไม่ดูตัวเองขี้เหนียวนะตัวเองอะขี้เหนียวไม่ยอมซื้อเลยไปว่าเพื่อนขี้เหนียวส่วนเพื่อนเนี่ยก็ต้องประหยัดเรื่องอะไรต้องวิ่งมาถึงขนาดนี้ที่โน่นก็มีแต่ยายนี่เพลิดเพลินเชยชมชื่นชมร้านนี้ว่าอร่อยร้านโน้นอร่อยไม่เท่าหรอกกูไม่กินกูไม่ซื้อก็เลยบอกว่าไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกเนี่ยพอไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกเพื่อนก็กังวลทุกเนี่ยมันร่วมหัวกันทั้งทีมแล้วเพราะมันมีอวิชชาตัวเดียวมันก็ยึดติดเป็นเพื่อนฉันต้องช่วยเธอพูดแล้วฉันต้องทำก็พาไปร้านโน้นไปซื้อไม่เอาแล้วบอกแล้วว่าไม่หิวไม่อยากไม่กินแล้วกูว่ากันเลยโทสะอุปทานยึดถือว่าก็เองพูดว่าเองอยากกินเนี่ยแล้วฉันก็หามากินนะทำไมอย่างนี้เยนี่ก็บอกแล้วว่าจะไม่กินบอกแล้วไม่เอาแล้วทะเลาะกันทีนี้กลับไปนอนโทสะเต็มหัวเลยตื่นขึ้นมาหงุดหงิดนอนลุกไม่ขึ้นหมดเรี่ยวหมดแรงเนี่ยฮะมันไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทเข้าใจไหมคะเพราะนั้นภาวะของความเพลิดเพลินยิ่งพร่ำถึงยิ่งหมกมุ่นเนี่ยอภินันทติอภิวัตติอโชสายติทติเนี่ยเกิดขึ้นในชีวิตใดนั่นคือเหตุเกิดทุกข์นั่นคือความเกิดเข้าใจไหมแล้วพระพุทธเจ้ามีการสรุปต่อยนะเพราะอะไรมีการเพราะอะไรเนี่ยเพราะถ้ามีการอภินันทติอภิวัตติอโชสายติแน่นอนนันทิย่อมเกิดเอาทำไมมันจะไม่เกิดแล้วก็อภินันทติอยู่แล้วไงแต่พระพุทธเจ้าต้องการให้เห็นว่ามันเกิดยังไงก็มันมาชี้ตรงนี้เมื่อนันทิความเพลิดเพลินเกิดอุปทานเพลิดเพลินสิ่งใดมันก็จะเอาสิ่งนั้นเอาด้วยใจบ้างเอาด้วยกายบ้างเอาด้วยวาจาบ้างเอาด้วยใจก็เอามายึดถือเมื่อเอามายึดถือเมื่อมีอุปทานก็ต้องมีความมีนะมีความคิดที่เกิดอีกละความคิดที่ดับไปเกิดอีกละความคิดที่ดับไปเกิดมีแล้วก็เลยเป็นเราที่อยากไม่คิดเรื่องนี้แต่ทำไมมันคิดเอ้าก็เองไม่รู้เหตุนี่หว่าก็ไม่รู้ความเกิดความดับไหนเองรู้ไหมเมื่อความมีความเป็นเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสช ชาติความเกิดเจ็ดชาติอันใดอันหนึ่งนะฮะเจ็ดชาติอาจจะขันธานังปาตุภวะความปรากฏขึ้นแห่งขันห้าขันห้าเกิดอีกละดับไปเกิดอีกละเกิดโอ้ซ้ำอยู่แต่อีตรงเนี้ยเฮ้ยมาแล้วฮะชะราหรือมรณะหรือโสกะหรือปริเทวะหรือทุกขะหรือโทมนัสสะหรืออุปายาสะอันใดอันหนึ่งโชว์ตัวขึ้นมาละนอนดิ้นไปดิ้นมาลุกไม่ขึ้นเพราะอะไรอุปายาสะขับแค้นใจถอนหายใจเฮือกเฮือกไม่สบายใจโทมนัสนะฮะตอนนั้นเป็นโทมนัสอย่างละเอียดก็คือไม่แช่มชื่นอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความเกิดเพราะนั้นต่อไปนี้ในวิถีชีวิตของเราเนี่ยก็จะเฝ้าดูเพลิดเพลินอะไรเกิดสมุทโยสมุทโยพูดออกมาดังๆเลยเห็นไหมวันนั้นเกิดไหมคะโอ้ wonderful life น่าเกลียดเป็นนักบวชทำไมกระดีกระดาขนาดนั้นนักบวชเขาไม่เพลิดเพลินเพราะเขารู้ความเพลิดเพลินเป็นความเกิดกันห้าความเกิดทุกข์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอได้ข่าวคนนั้นวิปริตไปเป็นอย่างอื่นไปก็จะต้องทำไมมันเป็นไปได้ไงอาจารย์อาจารย์ช่วยเล่าให้หนูฟังเหนื่อยอีกไหมโอ้ผีบ้าจริงเพราะนั้นไม่ต้องมาวันเดือดเลยอีขันห้ากองทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะมันขันทุกข์ทั้งนั้นในก็ทุกข์นอกก็ทุกข์เอางั้นพูดไปเลยขันห้าอดีตก็ทุกข์พูดไป
1: ห้าอนาคตก็ทุกข์ขันห้าปัจจุบันก็ทุกข์ขันห้าภายในก็ทุกข์ขันห้าภายนอกก็ทุกข์ขันห้าหยาบก็ทุกข์ขันห้า
0: สุขุมละเอียด
1: ก็ทุกข์ขันห้าเลวก็ทุกข์ขันห้า
0: ประณีตอย่างดีเลยเนี่ยประณีตก็ทุกข
1: ์ขันห้าไกลก็ทุกข์ขันห้าใกล้ก็ทุก
0: ทุกเบิดคนเห็นทุกจึงไม่กระดีกระดาเข้าใจหรือยังต่อไปนี้ใครกระดีกระดาบอกเฮ้ยอวิชชาอวิชชาเยอะจริงจริงจึงกระดีกระดากับกองทุกใครเสียใจที่ขันห้าจากไปโอ้อวิชชาก็ทุกจากไปอ่ะก็ทุกมันมาลาไปอ่ะไม่ใช่จะมาทุกอะไรอีกอ่ะสวัสดีค่ะไปเถอะอีตุกเอ้ยไปเถอะเดี๋ยวมาอีกละขออยู่ด้วยได้โปรดรับด้วยได้โปรดยอมทุกอย่างขอให้ได้รับไว้ด้วยโอ้ยอย่ากองทุกเอ้ยมาเป็นภาระฉันอีกแล้วใช่ไหมจะด็อกเตอร์ก็ทุกมาเป็นภาระไหมเนี่ยต้องเลี้ยงข่าวมันต้องหากุฏิให้มันอยู่มาบวชก็ไม่มาสร้างกุฏิเองมาแย่งกุฏิคนอื่นอยู่โอ้เสื้อผ้าก็ไม่มีเอ้าต้องมาเอาผ้าในวัดไปนุ่งอีกโอ้ยใหญ่ภาระไม่เห็นจะน่ายินดีเลยใช่ไหมแต่วันหนึ่งก็มาจานหนูจะสึกไปเลยไปอย่าทุกข์ไปทุกข์ของเองอีกไปไม่มีอะไรเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นคนที่เขาเห็นทุกข์เนี่ยเธอดูนี่สิพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าเห็นธรรมเขาใช้คำว่าเห็นธรรมนะฮะอ๋อใช่ยังไงอาจารย์เพื่อเธอไปดูการฝึกสติสินะกายเยกายานุปัสสีวิหรติเนี่ยนะอย่างไรหรือว่าการเห็นกายในกายเนี่ยพุทธเจ้าก็จะบอกแล้วอจตังวานะคือเห็นกายในกายเป็นภายในพหิทธาวาเห็นกายในกายเป็นภายนอกอจตะพหิทธาวาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกฟังธรรมดาก็ได้ไม่นงไม่ต้องทำปากขนาดนั้น เอาจริงเอาจังมากเลยแบบลุ้นช่วยมากเลยแบบสนุกมากอะนะก็เลยเหมือนดูหนังเหมือนโอ้โหแบบพองเนื้อจิตไปหมดเลยนะเห็นขันห้าเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกจากนั้นสมุทิยธรรมานุปัสสีวาเห็นไหมเห็นธรรมคือความเกิดร่วมกันนะสมุทิยะเนี่ยฮะตรงนี้สมุทิยาเนี่ยถ้าแยกศัพท์วิเคราะห์นะฮะมาจากคำว่าสังนะแล้วก็บวกอุทยะนะเนี่ยไม่ใช่อุปทะเด้ออุทยะหมายถึงการเกิดขึ้นเหมือนกับพระอาทิตย์เกิดเข้าใจไหมอุขึ้นนะฮะแล้วมาจากอะไรเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่ได้ลากศัพท์ดั้งเดิมกันนะขึ้น เกิดขึ้นเลยฮะและสังเนี่ยแปลว่าพร้อมหรือกลับหรือดีนะหรือด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นอวิชชาสมุทยาเนี่ยอวิชชามันไปเกิดร่วมมันไปเกิดร่วมด้วยรูปัสสะสมุทโยรูปมันก็เกิดร่วมกันนะเข้าใจมั้ยมันเกิดใช้คำว่าเกิดร่วมหรือเหตุเกิดเนี่ยคนไทยเข้าใจคำว่าเหตุเกิดมากกว่าเพราะมีอวิชชาเป็นเหตุรูปก็เกิดนะรูปก็เกิดตามเหตุนั่นน่ะนะอันนี้แหละว่าเรียกว่าเป็นความเกิดขึ้นของรูปเข้าใจไหมคะเนี่ยดูนะรูปักขันทัสสะอุทยังปัสสติเห็นไหมฮะย่อมเห็นความเกิดขึ้นนะอุทยังตัวเนี้ยย่อมเห็นความเกิดขึ้นของรูปแห่งรูปรูปักขันทัสสะเนี่ยนะฮะนะคะเนี่ยย่อมเห็นความเกิดขึ้นของรูปเพราะเห็นความเป็นปัจจัยของรูปนั้นคือมีอวิชชาเป็นปัจจัยเข้าใจหรือยังทีนี้ถ้าอวิชชาไม่มีเสียแล้วเนี่ยโอ้โหมันเรียน8เรื่องนี้8เรื่องนี้อยู่เนืองๆเนี่ยเข้าใจมั้ย8เรื่องเรียนไงอาจารย์เอ้า8เรื่องก็คือเรียนเรื่องว่าขันธ์5เป็นทุกข์ตัณหาเป็นอวิชชาตัณหาเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์ดับอวิชชาดับตัณหาได้คือความดับทุกข์อริยมรรคมีองค์8เป็นทางดําเนินชีวิตถึงความดับทุกข์นี่คือเรียนเรื่องอริยสัจ4นี่อวิชชาหายไปละวิชารู้ละจากนั้นรู้เรื่องอดีตอะไรนี่ไงอวิชชาสังขารเป็นอดีตไปปัจจุบันก็เลยเหลือแต่ทุกข์เกิดทุกข์ดับทุกข์เกิดทุกข์ดับเข้าใจมั้ยนี่รู้เรื่องอดีตรู้เรื่องอนาคตอ่ะรู้เรื่องอนาคตไงถ้าปัจจุบันเป็นมีวิญญาณมาเกิดร่วมกับเนี่ยนะฮะมีวิญญาณมีนามรูปทั้งชุดเนี่ยฮะมาเกิดร่วมกับตัณหาอุปทานซึ่งต้องมีอวิชชาแน่นอนต้องมีสังขารแน่นอนเนี่ยพอมาเห็นปัจจุบันพอมาเห็นปัจจุบันอย่างนี้นะฮะรู้อนาคตเลยทุกข์ชัวเข้าใจไหมเนี่ยคือรู้อนาคตเข้าใจไหมรู้อดีตรู้อนาคตเข้าใจไหมหรือรู้อดีตอันนี้อนาคตอันนี้รู้อดีตอันนี้รู้อนาคตอันนี้นานคนที่ไม่ได้มาฟังในห้องนี้ฟังแล้วมึนเป็นบ้าแล้วรู้อดีตอันนี้รู้อนาคตบ้าตู้จะไปรู้เรื่องอะไรเอาก็เองไม่ได้มาดูกระดานนี่นะเอางั้นพูดให้มันขยายความหน่อยสงสารคนที่ฟังโดยไม่ได้เห็นกระดานถ้ารู้อดีตว่ามีอวิชชาสังขารในปฏิจจสมบัติเนี่ยนะเป็นอดีตปัจจุบันก็มีวิญญาณนามรูปซึ่งเกิดขึ้นปุบปับปุบปับก็เห็นทุกข์เพราะนั้นสำนักที่เขาปฏิบัติเขารู้แจ้งอะไรเขารู้รายละเอียดเขาพูดแต่หัวข้อสั้นๆก็เลยให้ดูแต่นามรูปถ้าเห็นนามรูปเกิดเห็นนามรูปดับมันก็มีแต่ทุกข์เกิดทุกข์ดับชีวิตนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่คนที่ความรู้ไม่พอมันก็มีคำถามเกิดมาชาตินึงเนี่ยนะมานั่งดูแค่เนี่ยนะแล้วไม่ทำมาหากินอะไรมันเอาเปรียบชาวบ้านหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่ล่ำเรียนมาตั้งจบปริญญาโทปริญญาเอกนะแล้วมาดูแค่เนี่ยไรเอามันพูดไม่รู้เรื่องแล้วเพราะมันไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตเข้าใจไหมคะเอาต่อไปถ้าอดีตอันนี้อนาคตอันนี้อะไรอะไรอะไรของอาจารย์ถ้าอดีตคือตัณหาอุปทานภพซึ่งอดีตอันเนี้ยนะฮะก็ต้องมีอวิชชาสังขารแน่นอนทำไมมันจะไม่มีอวิชชาถ้ามันมีตัณหาทำไมมันจะไม่บ้าบุญบ้าบาปเนี่ยมันต้องบ้าบุญบ้าบาปแน่ๆเลยแล้วทำไมมันจะไม่กระดีกระดาชื่นชมนั่นชื่นชมนี่เนี่ยก็เพราะมันมีอวิชชาเนี่ยเมื่ออดีตเป็นอย่างเนี้ยอนาคตทุกแน่นอนเข้าใจไหมคะเนี่ยรู้อดีตรู้อนาคตรู้อดีตรู้อนาคตรู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตตุกทั้งนานเข้าใจไหมไม่เห็นมีสุขสักสุขหนึ่งคนที่อยากเกิดจึงเป็นคนที่มีอวิชชาสุดขีดเข้าใจหรือยังคนที่อยากไม่เกิดเริ่มมีปัญญาเล็กน้อยแต่ถ้ายังไม่ปฏิบัติให้ครบอริยมรรคมีองค์8ไม่คิดออกจากกามคุณก็ได้แต่อยากไปนั่นแหละเข้าใจไหมฮะคุณไม่มีทางเพราะนั้นคุณยังไม่มีความรู้ไปโดยลำดับไม่ลงมือกระทำไปโดยลำดับจึงไม่บรรลุนิพพานไปโดยลำดับเข้าใจไหมฮะคุณกระโดดไปกระโดดมากระชือกระชากเดี๋ยวก็มีตัณหาเดี๋ยวก็มีอวิชชาก็ไม่ศึกษาให้รู้จริงกระดีกระดาอยู่นั่นเนี่ยแล้วก็ยิ่งไปอยู่กับคนโง่ด้วยกันนะกระดีกระดากับคนโง่คนโง่ก็พลอยกระดีโอ้ใช่โอ้ยดูดีดูดีอ่ะไปเช็คแฮนกันในนรกอีกฮัลโหลตายเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อวานโอ้ยฉันก็เมื่อวานโอ้เอาอีกแล้วทำไมวะเออไอ้อ๋อไอ้เราสองคนนี่มันมีอวิชชามีตัณหาด้วยกันนั่นเองเพื่อนกันรู้ปุพพันเตยานังส่วนอดีตต้องรู้อะไรเป็นส่วนอดีตอาจารย์ใช้สีสันช่วยนะอนาคปุพพันเตยานังอัปปรันเตอัประคืออันอื่นอีกอัปปรันเตยานังปุพพันตาปรันเตยานังทั้งอดีตทั้ง เดี๋ยวนี้และทั้งอันอื่นรู้หมดปฏิจจสมุปปันเนสุธรรมเมสุอะไรนะอิทัปปัจจยตานะก็คือรู้ว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงมีทำไมต้องพูดสิ่งนี้ซ้ำสิ่งนี้อาจารย์มันอยู่ใกล้กันอยู่ติดกันมันอยู่ด้วยกันเลยชี้หัวอีกคนนึงก็ต้องชี้หัวอีกคนนึงเพราะสิ่งนี้ปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันเกิดร่วมกันขนาดนี้นะคะขออนุโมทนาขอสรุปว่าการรู้เห็นความเกิดความดับนะฮะต้องมีความรู้จึงจะรู้ว่าความเกิดคืออะไรความดับคืออะไรถ้าคุณยังไม่มีความรู้ในคำสอนของพุทธเจ้าชัดเจนคุณก็จะงงอยู่กับความเกิดความดับก็เลยเกิดกิเลสขึ้นเรื่อยๆไม่รู้จักจบสิ้นนะขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นสาวิกาคือเป็นผู้ที่เชื่อฟังเป็นผู้ฟังที่ดีจงฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจงศึกษาเรียนให้แจ่มแจ้งจงตามดูตามเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์และความสุขของมวลหมู่มหาชนตราบสิ้นกาลนานเทอญ
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
2: แม่

0: แมส FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งซึ่งสอนว่าความรักเสมอด้วยรักตนไม่มีผู้สำรวมระวังในที่ทั้งปวงมีความละอายต่อบาปชื่อว่ารักตนขอฝากไว้เป็นแสงธรรมส่องทางชีวิตร่มธรรมร่มใจแล้วกลับมาพบกันใหม่จากใจศรีสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: Mass FM

0: ชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ